0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่รับฟังอยู่53สถานีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังและชมทางออนไลน์อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็น30นาทีสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ทัตตี้อนัญญพัฒน์นะคะก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยาวๆกันไปนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวคราวข่าวสารรอบโลกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คุณน้ำหวานก็ยังสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เราได้รู้กันนะคะวันนี้หลายคำมากเลยนะคะ
1: ท่านใดจำได้
2: จำได้ไหมคุณผู้ฟัง
1: ร้อนระอุคำนี้เราควรจะจำ
2: แล้วก็อย่างข่าวของคุณยุ้ยกงไงฟิล์ม
1: ฟิล์ม
2: มันเกรี้ยวกราดมันช่างดุร้ายเหลือเกินมันนะวันนี
1: ้ออกหู
2: ใช่อ
1: ากาศออกจมูกแล้ว
2: คิดถึงเหมือนอะไรนะหม้อน้ำ
1: หรือรถไฟหัวจักรไอ้น้ำเดือดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะต้องมีสติกันด้วยนะคะถ้าความโกรธเราไปถึงระดับนั้นนะต้องมี self awareness นะคะการตระหนักรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองด้วยเอ้าคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณชัยนรงค์คุณชวรีคุณยุทธพงศ์คุณจูดาสนะคะบอกว่าทักทายมาจากโฮชิมินห์ซิตี
2: ้
1: เวียดนามร้อนนะคะบอกว่า
2: a little bit
1: hot from early morning ร้อนตั้งแต่เช้านะคะมีคุณกนัทพักคุณสุภชัยคุณชยุทธคุณชาวชาวคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเราใน LINE Official ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะคุณอรุณโนไทยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณนัทธะไม่แน่ใจเหมือนตัวย่อนะแต่เป็นคุณผู้ชายพอเราพูดคำว่าฟิล์มสะกดมาเลยใน LINE แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
1: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
2: มันยังไงคะขออีกรอบค่ะ
1: ฟิลม์มเป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิลม
2: ์ม
1: เหมือนเพอร์ฟิลม์ม
2: เหมือน
1: ฟิลม์ม
2: เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
1: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้ perfume มันเป็น perfume
2: นี
1: ่ perfume อ๋อ
2: ใช่คุณณัฐวรา
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: คุณณัฐวราบอกว่าวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
1: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
2: ลังเล
1: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมุติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึ๊กๆอักๆอย่างเงี้ยคือ reluctant
2: หยุดคิดก่อน
1: ประมาณนั้น
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
1: มาเกิน10ปีแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟัง
1: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้เจาะลึกอาเซียน 7:15 เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัตตี้พาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
1: จ่อแปลว่ายัง
2: จ่อแปลว่า
1: เตรียม
2: มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์

0: ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทิมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการเนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPadแต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: คือซีรีหรือเปล่า
0: ซีรีนะคะที่เป็นซีรีใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิงวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDiskนะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI ก็คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP, Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ถึงได้ง่ายขึ้น
1: ใ
0: ช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะคะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วไงมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intel ผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้ค่ะสั้นๆเป็นเรื่องAI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำให้ Moody's Rating สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซีย

0: เสียเอาไว้ที่ระดับ A3
1: ว้าว
0: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
1: มันละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
0: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะแล้วมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ Supply Chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายอยู่แถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
1: ค่ะ
0: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
1: า
0: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody's Ratings ช่วงนี้เดี๋ยว
1: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
0: ค่ะ
1: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลยเป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือก
0: มันเป็นคำจำคำ
1: พูดอะไร
0: นามจำนวนนับนาม มันด้วยอย่าง
1: นี้ไหมนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้อง2คนน้อง2เชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สปป.ลาว
0: มีช้างล้านตัว
1: ไม่ใช่
0: อย่างนี้หรือเปล่าให้จำแบบนี
1: ้อาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: เอออ
1: ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสปป.ลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
0: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะว่าการใช้ลักษณะนามและคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝ
1: ู
0: งช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
1: เฮ้ยฉันตอบถูก
0: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมื
1: อง
0: เรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป
1: ็
0: นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: very important person
0: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงGood Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

0: ดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณศรีครับคุณอนัญญพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณอิสรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมาน

0: ด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิปโลมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยแล้วไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปรัญญาพัฒน์ครับหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าๆหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า2-3 หมื่นล้านแน่นอน

0: นะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรมและยังมีกองทุนอีก300 ล้านนะครับ
1: จ
0: ากนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลให้ร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยออกมาไม่ได้ในระดับที่1นะครับในการคว่ำบาตรตัวระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยออกมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่าน ก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50 ปี 47 ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60 วันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโจมอยู่กับข้อตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการใช้ชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นใครชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนของอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองคำดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไว้นะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยเงินออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับค่ะจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ํารอยปมประชามติจะแพ้ฝ่าวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2 ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3 ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถ็งย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนครินทร์ลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือ

0: เก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอยเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของสสรค่ะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสสรสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งสสรได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเท้งขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลถลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสรได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเท้งย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
0: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งสสรเท้งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกรวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าคนใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการส่อเขานายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อย

0: ปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทงอุ้มพาวุฒโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอหัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังสสพาวุฒถูกโยงคดีฟอเร็กซ์ขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจีปปช.สอบหัวไทย AI พาสปอร์ตของรัฐมนตรีพักสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งลายช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมากรค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคึกคักตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาขนไม่ใช่การละเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายรุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองและก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับ

มาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตัวนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวน

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอนัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
1: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23 นาฬิกาค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครพืชยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพัสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและข้อความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกและก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟ ไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชน

0: ข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มยุบรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชันอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหินถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศิลป์เดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดเลยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิลล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุ๋นระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูไบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิปเว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Win ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดีศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎี

0: การตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวันคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
1: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มุซโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์มุซป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
0: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาชอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
0: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยว

0: ่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทั้งที่เป็นรถสร้างราย
4: เพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกวัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้น
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาก
1: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมาก

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-COT Radio FM 99.0 MHz
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

งานจากศิลปินเสถียรทำมือนะครับนี่คือกำลังใจที่เธอไม่รู้แล้วก็ศิลปินไตรรไทยครับแค่ถามก็รู้สึกดีนะครับมาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ M-Cord Radio DJ หุ่นกลิ่นข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตอนนี้ยาวๆเนื้อคุณผู้ฟังครับก็ต้องถึง11โมงอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันไปรายการกับแฮม19นาทีนะครับ0543232003และ0543232004 ID Line FM 99.0 แฟนๆรายการอยากฟังงานเพลงไหนอุจากันเข้ามายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับในบรรยากาศของการฟังเพลงเจ้าๆจะอีส่งคุณที่ฟังไปทำงานถึงที่ทำงานกันนะครับอยู่ด้วยกันครับต่างด้านของมุ่งครอบกันยุงแบบพับหน้าห้องก็จะมีแมงม้ากวนเฮาเวลาเฮานอนรับเมื่อวันนะครับหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจางและก็โรคไร้แฮมหลายโรคป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณได้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับต้องผูก4ด้านกันยุงและก็แมลงครบทุกด้านเลย360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนได้สะดวกครับโปรโมชั่นพิเศษเลยคือได้ฟังครับเสื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถม1ชิ้นในราคาเพียง590บาทคือได้ฟังอันอุจาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร02-1143990 02-1143990การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกชอบตีช็อปมาเนียนะครับจะได้ลองเอิ้นอุจาสอบถามไปก่อนนะฮะถ้าสมมติว่าจำเบิ่มได้เหตุแต่นายก็ได้ฟังโทรมาที่สถานีได้เลยนะครับยินดีเอิ้นบอกกันนะครับศิลปินหญิงที่ทิการ1เพลงในอัลบั้มชุดนี้ดังนกเจ็บครับ

ศิลปินหญิงทิติการนะครับทักทายแม่น้องก้อนตอยนะครับบอกว่าเริ่มต้นมาก็ถูกใจแล้วขอบคุณกำลังใจตอยนะครับ0543232203และ0543232204ไอดีไลน์ FM 99.0 นะครับบรรยากาศของการฟังเพลงเจ้าเจ้าจะอีต่างสถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับอยู่ที่ไหนตั้งใดก็เป็นกำลังใจให้กันเจ้าเจ้าวันไอเจ้าเจ้าวันจันทร์เริ่มต้นการทำงานคุณได้ฟังนะครับมาเช็คสภาพอากาศ7วันข้างหน้ากันสักน้อยหนึ่งคุณได้ฟังครับวันที่22ถึง24เนี่ยในประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้นะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง25ถึง27มิถุนายน2569ในประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเพราะฉะนั้น25ถึง27มิถุนายนเนี่ยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับในห่วง

ของ25ถึง27มิถุนายนเนอะ60ถึง 70% ของพื้นที่สำหรับฝนนะครับฝากแฟนๆรายการกันด้วยตัวนะครับข่าวสารในหมู่บ้านชุมชนของท่านก็ส่งไลน์มาหากันนะครับก็จะได้นะฮะบอกกล่าวผ่านรายการเฮาเนาะนะครับโดยใจสื่อวิทยุกระจายเสียงของสมทลำปางนะครับในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์นะครับยินดีครับน้องดิวเจ้าขอลอยแพ้เจ้าเนี่ยลอยแพ้ของไผ่จ้านะฮะของถ้าของพรซักนี่น่าจะเป็นเพลงเร็วนะครับแมนก็นะฮะเป็นเพลงของไผ่พี่น้องครานพิมมากัมนะฮะลอยแพ้ของไผ่ถ้าพรซักนี่เพลงเร็วนี่น่าจะยังเปิดบ่ได้เดียกนะฮะช่วงนี้นะนะฮะจะได้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับขอเพลงจ้าๆนะฮะสบายสบายนะอันบัดเร็วเกินไปหมอกบ่ให้บ่ดีนะเอาเป็นว่าหนึ่งงานครับศิลปินคัตรตการส่งให้แฟนๆรายการได้ฟังกันต่อเนื่องเย็บจักทักฟัน

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุ

0: ของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย M-Pod Connect บน App Store และ Play Store
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป M-Cod Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4อสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

0: งานจากศิลปินเอิ้นขวัญวรัญญานะครับนี่คือคิดถึงเธอนะครับฝากแฟนๆรายการกันไว้ตัวหนึ่งงานเพลงที่เอิ้นอุจากันเข้ามาขอบคุณแฟนรายการนะครับดีนะฮะเอิ้นงานเพลงเข้ามาทางด้านของไลน์0543232203และ0543232204นะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตอนนี้ดีเจฮุนกินข้าวลำนะครับอยู่ที่ไหนตั้งได้ทักทายมาหากันนะครับสวัสดีเจ้าน้องดิวสาวบ้านซักฟังอยู่เนอร์นะฮะกำลังแปลงเล่าไก่อยู่อุ้ยไทยไก่หลายตัวจะหาเนาะ อ่ะส่งกำลังใจให้แฟนๆรายการกันละกันทุกพื้นที่นะครับที่เปิดฟังกันอยู่ในขณะนี้มากันที่แฮมหนึ่งเรื่องครับที่เขาจะได้มาช่วยกันนะครับพอแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แฟนๆรายการจะได้หูตันเกมกลโกงต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันครับ
1: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ทันเกมกลโกงนะฮะช่วงนี้ไปดูเรื่องของมิจฉาชีพจะหลอกซื้อของออนไลน์แต่ใจบัญชีไรเดอร์ฮับเงินแตกครับคุณได้ฟังครับก่อนจะโอนเงินซื้อของออนไลน์เนี่ยเช็คให้ดีก่อนมิจฉาชีพนะครับมีการใช้บัญชีของไรเดอร์หรือบุคคลอื่นเป็นตัวกลางในการแฮปเงินทำให้เส้นทางการเงินไปถึงคนที่บัญชีตัวการแต่มิจฉาชีพโพสต์ขาย

0: ออนไลน์ครับคุณได้ฟังครับในโซเชียลผู้ซื้อนี่ที่ห้องว่าเป็นเหยื่อเนี่ยทักแชทสอบถามสั่งซื้อสินค้าทันทีปุ๊บมิจฉาชีพก็จ้างไรเดอร์นะฮะหรือว่าแก๊ปนะฮึไปซื้อของตีลูก้าอยากจะได้นะครับใกล้เคียงกับเงินที่ได้ไรเดอร์นะครับรับงานแล้วจ่ายเงินของไรเดอร์เนี่ยที่ได้รับจากเหยื่อเนี่ยไปซื้อของแล้วก็ส่งให้กับคนร้ายโอ้เนาะมิจฉาชีพบล็อกทุกทางแล้วก็หายตัวไปเลยเสียหายทั้งไลเดอร์เสียหายทั้งผู้ที่ซื้อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อวิธีป้องกันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อครับคุณได้ฟังผลบอกว่าตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินและก็ขอภาพสินค้าจริงนะครับพร้อมชื่อผู้ขายระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติคือระวังไว้เก็บหลักฐานการอู้คุยทุกครั้งนะครับแล้วก็บดีฮีบจนกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพก่อยๆฝังก่อยๆอู้ครับคุณได้ฟังครับแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้นะนะฮะคือได้ฟังครับหรือจะเป็นเรื่องของการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1441ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์กับคุณครับกับตอนนั้นของข่าวสารนำมาสื่อสารต่อในรายการทันเกมกลโกงครับ
1: Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ
0: มาต่อกันที่งานเพลงของรัชนกศรีโลพันธ์ผลงานเพลงนี้รอพี่ที่ผมเรียง0543232203ครับและก็0543232204 ID Line FM 99.0 ส่งมาได้ครับ

จบไปสำหรับในส่วนของงานเพลงสายลมแห่งการรอคอยศิลปินณัฐกิตติสารเอาเพลงนี้แต่งให้กันละกันเนาะแฟนๆรายการบอกว่าสายลมแห่งความเจ็บปวดดีเจดิวหาบ่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นของใครห้องแต่พอค้นหาแล้วเป็นเพลงแนว AI ก่อนนะครับดีเจดิวไม่แน่ใจครับเพราะว่าเพลงนี้บ่คุ้นนะฮะจะได้ถ้าฮู้ชื่อศิลปินบอกกันนะครับว่าไผเป็นคนห้องนะแต่ขอบ่ใจเพลงแต่ขอบ่เป็นเพลง AI เนาะนะครับเพลงที่ศิลปินห้องกันเนี่ยนะครับเนาะฟังแล้วก็สบายๆช่วงเจ้าไปด้วยกันนะครับ8ตระกากำแหม51นาทีเดี๋ยวดีเจดิวส่งงานเพลงให้ได้ฟังกันนะครับตอนเนืองเดี๋ยวส่งแน่นะครับมาอยู่ดูแลแฟนๆรายการ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้

0: ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่ม

0: ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

ที่หนึ่งในใจฉันแต่พระหัตถ์นะครับแล้วก็มีบิวกัลยาณีกับงานเพลงคิดถึงคนต้นทางนะครับสองคนงานเพลงถ้าใครเคยได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการเฮานะครับเอ็มคอร์ดเรียลนะฮะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงเวลานี้9 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง

0: ศิริกานะครับอบจ.ลำปางครับเปิดรายการทัดเนียมโดยการเปิดรายการโดยท่านนายกตรงรัตน์สุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับนำข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาสื่อสารให้กับต่างด้านของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางเฮานะครับได้ฮับฟังฮับทราบกันนะครับเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆจะอีเนอร์งั้นเพียงไหนอยากจะฟังครับเบอร์เดิม0543232003และ0543232004 ID Line FM99.0 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมนะครับอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับดีเจหุ่นกินข้าวหลำครับ
1: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: ซึ่งตะวันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิ่นก่อได้มีการนะครับเปิดศึกฟุตบอลรอบคัดเลือกอำเภอเถินมุ่งสร้างสุขภาพสร้างสามัคคีสู่เมืองกีฬาอย่างยั่งยืนนะครับวันที่21มิถุนายน2569ที่โรงเรียนเถินวิทยาอำเภอเถินจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดพิธีการแข่งขันเปิดการแข่งขันฟุตบอลอบจ.ลำปางครับครั้งที่1ประจำปี2569รอบคัดเลือกอำเภอเถินโดยมีนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากนักกีฬากองเชียร์และก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับเฮือความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาทุกระดับมุ่งหวังให้กีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมกีฬาการแข่งขันอย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะด้านกีฬาฟุตบอลนอกจากนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลอบจ.ลำปางครับครั้งที่หนึ่งยังเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาช่วยสร้างสีสันและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และก็ดึงดูดนักกีฬาครับตลอดจนผู้สนใจกีฬาฟุตบอลจากจังหวัดลำปางและก็จังหวัดใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างคึกคักนะครับภายในพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากนางสาวสุภารนันท์ชั่วจิ๋วนายสุธีรักอุปนันท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตพื้นที่อำเภอเถินเขต1และเขต2พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความร่วมมือกันนะความพักในกีฬาของพี่น้องจังหวัดลำปางอย่างดีครับสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกที่อำเภอเถินครับมีทีมเข้าร่วมกันทั้งกัน9ทีมด้วยกันได้แก่ทีมอบต.แม่ทอดนะครับพบกับทางด้านของนายกอ้ายสังหลุยนะครับทีมอบต.แม่วะนะครับทีมเทศบาลตำบลร่ำแรดนะครับแล้วก็ทีมเถินซีเนียบายเวฟโฟนแม่มอกนะครับแล้วก็รวมถึงทีมอบต.เถินบุรีทีมอบต.นาโปงทีมอบต.แม่ปะและก็ทีมเทศบาลเวียงหมอกนะมีการแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง28มิถุนายน2019เพื่อคัดเลือกตัวแทนอำเภอเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดต่อไปทั้งนี้เงินรางวัลครับชนะเลิศอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับพร้อมเหรียญรางวัลและก็ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศระดับที่1 8,000 บาทได้ถ้วยแล้วก็เหรียญรางวัลตัวนะครับแล้วก็รองชนะเลิศระดับที่2ทีมได้ทีมละ 5,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลการแข่งขันครั้งนี้เป็นเพียงเวทีแสดงศักยภาพของกีฬาเยาวชนของเฮาแล้วก็ประชาชนต่ออันก็ยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องคนในชุมชนตัวนะครับแล้วก็เป็นแหมก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางสู่การเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืนในอนาคตตัวนั่นเองครับเคยได้ฟังข่าวสารอัปเดตกันในช่วงเวลาของรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcloud Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ
0: กับต่างด้านของงานเพลงที่แฟนๆรายการเอื้อนุจากันเข้ามาเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้นะครับมีงานเพลงจากแฟนๆรายการเอื้อนมาครับบอกว่าอยากจะฟังเพลง15หยกๆนะของชายเมืองสิงห์นะครับอ่ะเดี๋ยวหาให้กันละกัน กับงานเพลงนี้เพลงเก่าเนาะใช้

0: โทร054-323-203-4ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ
2: อยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับก็ได้ฟังต่อเนื่องกับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับท่านนายกอบจ.ลำปางลงพื้นที่รปสต.บ้านหน่วยพัฒนาเร่งหารือก่อสร้างอาคารใหม่ยกระดับการบริการสุขภาพของพี่น้องประชาชนวันที่3มิถุนายน2559ที่ผ่านมาครับนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายธีรพลศรีวงศ์สมาชิกสภาอบจ.ลำปางเขตพื้นที่อำเภองาวเขต1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในพัฒนาตำบลบ้านร่องอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับได้ร่วมอู้คุยกับเจ้าหน้าที่รปสต.บ้านใหม่พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับเพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่อาคารถาวรแห่งใหม่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนานะครับรวมถึงการจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสำหรับการรองรับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งนี้เนื่องจากว่าอาคารรปสต.หลังปัจจุบันเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กบ่าสามารถรองรับจำนวนพี่น้องประชาชนเข้าหาบริการได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะห้องพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยมีพื้นที่คับแคบนะครับส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันครับอาคารบ้านพักของบุคลากรซึ่งสร้างด้วยไม้และก็ใช้งานมาเมินเป็นเวลาหลายปีมีสภาพเก่าและก็เสื่อมโทรมตามอายุการใช้งานครับจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและก็พัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและก็อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานที่บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และ

ณสุขนะครับรวมถึงการรองรับการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพสะดวกรวดเร็วเข้าถึงทั่วถึงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สุขภาวะที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนกันต่อไปนะครับสำหรับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอัปเดตแฟนๆรายการกันตัดนี้ต่อยนะครับมีงานเพลงตีเอิ้นกันเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะฟังงานเพลงของอันรักน้องคนเดียวนะครับคนอื่นกำพักนะครับหนึ่งงานจากสอนเพชรสอนสุพรรณปีนันแหลมเอิ้นมาฝากให้กับทีมงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอบจ.เข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.

0: การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
2: พบกับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้

0: ของพนติดตั้งแต่6โมงเจ้าถึงบ่าย2มีทั้งกาแฟหอมๆของกินล้ำๆดนตรีมนต์ม่วนพร้อมร้านกาชุมชนให้เลือกซื้อเลือกชมเพียบแวะมาและจะหลงหักบรรยากาศบ้านเฮากาดนางก่อมแอดหนองกระทิงกาดนางก่อมวิถีชุมชนติดขุนสัมผัสใดกาดนางก่อมแอดหนองกระทิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคุณกำลังฟัง Mcard Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

ศิลปินตกแต่นชลดาครับนี่คืออย่าโทรมาแค่ปลอบใจฝากรายการเพิ่มเติมมาจัดเฮ้อนะครับท่านไฮแมนน้องก้อนตัวนะครับขอเพลงจิมเจ้าเหมือนนกตกรังนะครับรวมถึงดีเจดิวขอฟังเพลงสีบอเสียชาติเกิดของโกกบสุพศไม่เก่าไม่ทองคำและก็มีปอทวีบอกว่าทุ่งร่างนางลืมนะเอิญมาครับแล้วก็ทักทายป้าน้อยนวพระเจ้าทันใจตวยนะฮะ15หยกหยก16ยนยนจัดเฮือแล้วเนอร์จากทีมงานสลายใหญ่ใจเกินร้อยนอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณแฟนรายการตวยเนอร์นะครับส่งมาทางด้านของไลน์ ID Line FM 99.0 เวลาของเดินหน้าลำปางไปกับอบจข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับแฟนๆรายการครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่ครับเอิ้นรู้จักกันเข้ามาอยู่ที่ไหนดังใดกันนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงคุยด้วยกันตัดนี้มากันที่คราวนี้อบจ.ลำปางเฮาครับยกระดับเครือข่ายฟา EF นะครับวางรากฐานเด็กปฐมวัยคุณภาพสู่อนาคตนะครับวันที่19มิถุนายน2569นางสาวตรงรัตน์โสธรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมอบหมายให้ครับนายสมพรนักพิทักษ์ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกิจกรรมที่4อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการฟา EF ใหม่ครั้งที่2ที่โรงแรมรีเจนต์ลอร์ดลำปางโดยมีพส.จริยาวิไลวรรณประธานมูลนิธิชุมชนลำปางกล่าวรายงานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับได้เฮือการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกันกับมูลนิธิชุมชนลำปางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยพื้นที่ในพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายบุคลากรวิทยากรกระบวนการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านการอบรมครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และก็ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการฟา EF นะครับในด้านการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้านะครับการพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านการเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าในตัวเก่าการใช้วินัยเชิงบวกนะครับรวมถึงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็บุคลากรนะครับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้เข้ารับการอบรมครับประกอบด้วยทีมวิทยากรกระบวนการนะครับฟา EF เนี่ยจาก12พื้นที่ได้แก่โรงเรียนขอไปครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมบ้านจอมปิงนิคมเขต7นะครับป่าเวียงบ้านปงหวังบ้านแจขอนซบปาดป่าเหียงบ้านแมปุ๊บ้านน้ำจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลงและก็เครือข่ายพัฒนา

0: ปฐมวัยอำเภองาวนะฮะรวมจำนวนทั้งสิ้น92คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายวิทยากรกระบวนการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนอกสามารถนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดูแลและก็พัฒนาเด็กประถมวัยอย่างต่อเนื่องพร้อมวางรากฐานสำคัญครับในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญครับในการทำงานของลำปางเฮาในอนาคตด้วยนะครับคุยด้วยฟังข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับในรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.นะครับในช่วงเวลานี้กับดีเจฮุนกินเข้าลำครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: กับในส่วนของงานเพลงตีขอกันเข้ามานะครับงานเพลงของศิลปินอย่างก็ลักน้องคนเดียวออกไปแล้วหนอนกตกรังดีเจดิวหาก่อนนะครับอยู่จังตังใดจ้าของไข่ห้องเหมือนนกตกรังเอาเป็นของตายอรไทยเนาะ

0: เสียงห้องจากไตอรทัยครับคุณผู้ฟังครับต่างด้านของเหมือนนกตกรังนะครับต่างแม่น้องก๊อตเอิ้นหมาดีจะดิวจัดให้ตามคำขอนะครับกับคุณแฟนรายการตวยกับในช่วงของเดินหน้าลำปางไปกับอบจมีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตกับแฟนๆรายการกันยังต่อเนื่องจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 9:00 ถึง 10:00 จะอีนะฮะก็ได้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับพร้อมข่าวสารมาอัปเดตกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 ถึง 10:00แฟนรายการเพิ่มเติมในส่วนของงานเพลงกันได้นะครับมากันที่เรื่องของข่าวนี้นะครับต่างด้านของนายกตวงรัตน์นำคณะผู้บริหารอบจ.ลำปางเข้ารับการประเมินรอบสุดท้ายอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2519เวลา 10:00 น.ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับท่านนายกตวงรัตน์โกสุนทรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบอกว่าจะเป็นนายแพทย์ชยนันท์ชยาวิวัฒน์รองนายกอบจ.ลำปางนายสมพรนาคพิทักษ์นายที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปางหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายและก็ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีประจำปี2569รอบสุดท้ายผ่านระบบประชุมผ่านซูมมีติ้งนะครับในการนี้ได้นำเสนอการดำเนินงานแผ่ผลการดำเนินงานและก็แนวทางการบริหารจัดการของอบจ.ลำปางโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้นะครับได้มีการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวิดีโอประกอบด้วยการบริหารจัดการที่ดีด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านนวัตกรรมท้องถิ่นระบบโทรเวชกรรมซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตีเพิ่มการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงนะครับและก็เท่าเทียมและก็สาธิตขั้นตอนการดำเนินงานนะครับโดยคณะอนุกรรมการครับได้ซักถามประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการในระดับประเทศเข้ารับการประเมินครั้งนี้นะครับอันนั้นเป็นแห่งหนึ่งความมุ่งมั่นของอบจ.ลำปางในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบติดยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนานวัตกรรมนะครับสร้างประโยชน์ส่งสุดทั้งกับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับคุณผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับมาอัปเดตบอกกล่าวแฟนๆรายการกันในรายการเฮาตัดนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: มีต่อตีงานเพลงนี่ครับผมทุ่งร่างนางลืมนะครับแฟนรายการเอิ้นมาครับช่วงนี้ขอบคุณด้านของการบริหารส่วนจังหวัดลำปางเธอดีเจดิวมาช่วงหน้ากับรายการเอ็มคอร์ดเรดิโอครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับหลังข่าวปะกันครับ

0: are listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เลือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันเวทตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประณามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระ กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบ

0: เซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
1: ร้านหมูลำปาง
0: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
1: ร้านหมูลำปาง
0: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
1: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
2: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
3: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MQuad Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
4: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MQuad Radio FM 99.0 MHzM-Cord Radio อสมทลำปางโดยดีเจดิวอนุพงษ์

จากศิลปินเกษมคมสันนะครับอย่างก็จดหมายฉบับสุดใต้และกับตะกะแตนชลดากับงานเพลงนี้นะครับรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งเอ็มคอร์ดเรดิโอดีเจฮุนกินเข้าลำรายงานตัวกับเพื่อนฟังตัดนิสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์อยู่ดูแลแฟนๆรายการข่าวสารอัปเดตกับแฟนๆรายการกันต่อยนะครับในช่วงเวลาดีๆเจ้าอี้นะครับอยู่ตัวกันกับต่างด้านของอันเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ที่มีหลอดไฟ LED ถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300เมตรขอไปครับ300ตารางเมตรนะฮะตัวหลอดนี่เป็น LED ครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรนะครับรอบอุปกรณ์ครบเลยปรับมุมได้นะครับกันน้ำได้ IP 67บอกว่าจะเป็นฝนตกแดดออกก็บ่ต้องห่วงเนอะเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทนะครับสั่งซื้อคุยด้วยฝั่งเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ฮับไปเลยครับซื้อ1แถม1นะครับยังบ่ปอได้โคมไฟ LED แฮม2อันและก็แว่นตากันแดดคระแบบแฮม1อันถึงหมดเนี่ยราคาเพียง 1,290 บาทคุยด้วยฝั่งโทรที่021143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนี่ยนะครับจะได้อนุญาตสอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าบัตรตันจดเบิ่มตันดีเจดิวอูเลี้ยวให้นะฮะเป็นยังโทรมาหลังไม้ได้นะฮะคือได้ฟังครับที่054323203และก็054323204 ID Line FM 99.0 ด้วยแฟนรายการเพิ่มเติม

แลไฟนะครับศิลปินแมนมณีวันนะครับแฟนรายการช่วยกันเลือกมากับในช่วงของ Mcord Radio ตัดนี้นะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับบอกว่าขอฟังเพลงสาวสวนแตงนะครับแล้วก็มีป้าน้อยณวัฒน์พระเจ้าทันใจบอกว่านักร้องงานเลี้ยงนะครับขอมอบเพื่อกับสาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมะปรางหวานปีสาโซน้องฮาแล้วก็ทุกเสียงทุกสายดีเจดิวตัวนะครับต้องขออภัยป้าน้อยเนอร์ช่วงนี้ขอเป็นเพลงจ้าๆแล้วก็แจ้งกับแฟนๆรายการทุกท่านขอเป็นเพลงจ้านะครับอยู่ในห่วงของการแสดงความอาลัยนะครับต้องขออภัยแฟนๆรายการกันตัวนะครับตีบัสสามารถเปิดเพลงเร็วได้เนาะต้องขอความร่วมมือแฟนๆรายการกันตัว

ปลายทางที่นางรองนะครับจากหย่านงมาปรางเอิ้นมานะครับแล้วก็ชีวิตของเบียเนี่ยก็เธอคือชีวิตของเบียวราวุธจากบ่าวรั่นจงจิตเฮือกตายแม่เมาะนะครับแล้วก็ดีใจดิวขอฟังเพลงอันอย่างก็คนเกิดเหมือนฟังอยู่เปิดเพลงนี้ถูกใจมากขอบคุณจะนักนะครับแล้วก็มีดีใจดิวขอฟังเพลงรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างมองกับทุกเสียงทุกสายจากคุณอรุณศักดิ์เอินอุจากันเข้ามาช่วงนี้คือได้ฟังอยู่กันครับดินเน่านะครับสารประปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จอยเฟื่องฟูดินเสียดินแข็งดินไปเรียวดินเก็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแห่งครั้งหนึ่งตัวจุดสำคัญในการเฟื่องฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับถ่านอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายนะครับดินเน่า1ขวดละกอผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะครับดินเน่า 1,000 มลนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุม 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองถึงหมดเนี่ยเฮาคุณได้ฟังในราคาเพียง699บาทคุณได้ฟังสนใจโทรที่02-114-3990021143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตีช้อปมาเนียนะครับแฟนๆรายการมีแฟนๆรายการเพิ่มเติมมาครับของคอทริยามารสีเดี๋ยวดีเจดิวหาไว้ฮือนะครับมีเอาเพลงส่วนเกินนะครับส่วนเกินของไผ่ห้องจ้าปะน้อยเป็นลูกทุ่งเก่าก็จ้าส่วนเกินมาแน่ใจของไผ่เนาะเดี๋ยวหาไว้ฮือกันละกันนะครับขอเป็นลูกทุ่งเก่าแฟนๆรายการสวัสดีครับดีเจดิวแฟนรายการจักแพะกูค้ำอู้หายไปเหมือนเหมือนไหนตักหากันเตียนะครับแฟนๆรายการเนาะอ่ะส่งต่อครับลูกทุ่งเก่าตีโมฮ

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

งานจากดาวใจไรจิตนะครับงานเพลงตีฟันรายการเอิ้นมาส่วนเกินปนอยนวัดพระเจ้าทันใจนะครับมีเพลงคิดถึงของสอนเพชรสอนสุพรรณเดี๋ยวตั้งคิวไว้ให้กันละกันมีงานเพลงจากอันยังก็เอิ้นมาในเดกอนเนอร์มีขอฟังเพลงอันชมทุ่งหน่อยครับ

แล้วก็มีคอยน้องจนเมาอีกนะหลังใหม่นะครับแล้วก็มีทางด้านของงานเพลงตีเอิญกันเข้ามาขอน้ำตาสอจอครับดีเจดิวคนเท่าบนขอเนี่ยบอกก่อนดีเจบอกเปิดกับบะเจื่อเปิดกันถ้าเวลาปอนะตึงเปิดนะฮะดีเจดิวขอฟังเพลงดวนบอกขอสอจิมเนอร์นะครับแล้วก็ดีเจขอฟังเพลงอันอ้ายเหนื่อยเหลือเกินของคำหมอดนะครับหมอบหือกับป่าชัดแกไฟแม่ทะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายตัวนะครับฟังข่าวสารไปด้วยกันตัดนี้นะครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ฟังกัน M-Cod Radio ครับอยู่ด้วยกันครับสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณแฮกสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออน4โมงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจของยุงครับลอยเข้ามาแล้วก็โดนวัดลมในเครื่องดูดลงไปก็บาสามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงก็จะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้วัดตั้งกลางบ้านนี่ช่วยปกป้องคนในทั้งครอบครัวภัยฟังอยู่ในขณะนี้บอกเลยว่าจกดีขนาดเพราะโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะคืนนี้ต่ออันกับสามารถการเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกหับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าแฮม1เครื่องนะครับ690บาทรวมราคาสินค้าถึงหมดเนี่ย 3,370 บาทครับคุณได้ฟังมาต้องจ่ายเนอะหากคุณได้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทย้ำว่า990บาทต่ออันโทรมาที่0266600008สินค้าให้ประกัน1ปีเครื่องเสียภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะโทรมาที่0266600008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันเนอร์

สอนเพชรสอนสุพรรณขอบคุณแฟนรายการด้วยนะดีเจดิวมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับรักนี้มีกรรมแล้วกันบอกว่ามอบเพื่อกับทุกคนที่ฟังรายการปอก้ากวยชาตั้งใดแย่เที่ยงกึ่งเจอกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับขอบคุณในการที่ตามฟังสวัสดีครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1/2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอ.นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอ.และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม

0: ายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
7: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 line @ken88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok

างบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz
1: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
2: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอเมอร์ช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 99 MHz อสมทลำปาง M-COT Radio ทุกท่านเจ้า11โมงดีเจน้องซ้อมเสียงหวานสำหรับป้าเปียนมาอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงตีก่อนจะไปพักเที่ยงกันเนาะฟังเพลงมวนๆต่อเนื่องกันตอนนี้เจ้าแล้วก็ขอเพลงได้เข้ามาตั้งช่องทางของเขาได้เหมือนเดิมเนาะตี ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232304เจ้า

ขอบคุณทุกๆงานเพลงที่คุณผู้ฟังเจอกันแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้เจ้าใครจะไปกินข้าวนำข้าวตอนแบบนี้แวะมาขอเพลงกันก่อนที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4และช่วงนี้สนับสนุนโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์เจ้าขายดีแบบว่าเคยเจอกับปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านแบบป้อมันมืดมันมองบ่หันเนี่ยเจ้าเสียงทั้งโดนขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากจะติดไฟเพิ่มคือมันสว่างมากขึ้นแต่ว่าต้องเสียเวลาเสียเงินไปเดินสายไฟให้วุ่นวายตัวนี้ช่วยได้ลดค่าไฟตัวเพราะเป็นโซลาร์เซลล์นะเจ้าด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ฮื้อมาแบบจุ 50,000 มิลลิแอมเลยนะเจ้าชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ฮื้อครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 บ่ว่าฝนตกแดดออกก็ตัวนี้เอาอยู่นะเจ้าใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อตัวนี้เมกาโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์นะเจ้า 2,500 วัตต์ตัวนี้เจ้าก็จะได้ฮับเลยกับเมกาสปอตไลท์1ชิ้นเนาะยังบ่พอเฮาแถมแถมเจ้ากับโคมไฟ LED แถม2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบแถม1อันทั้งหมดนี่ราคาเพียง 1,290 บาทโทรไปที่เบอร์นี้เจ้า02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งแล้วก็การประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตีช้อปมาเนี่ยเจ้า

0: ราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
3: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดทีขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำ

0: กลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป Mcot Radio Go Green ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันMcot Connect ที่ App Store และ Play Store

ขอบคุณทุกๆงานเพลงและก็ทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาในชั่วโมงนี้เลยนะเจ้ากับแป๊บนึงผู้สนับสนุนของเฮาซุปเปอร์แม็กเจ้าปืนชินน้ำแรงดันสูงไร้สายเปลี่ยนเรื่องการขจัดคราบที่มันอยากอยากที่มันออกอยากคุณผู้ฟังฮื้อกายเป็นเรื่องง่ายๆที่บ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องอิดเพียงแค่เฮามีซุปเปอร์แม็กเจ้าปืนชินน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องกับน้ํา1ถังก็ลุยได้เลยบ่ต้องงอเครื่องใหญ่บ่ต้องเสียปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนชินน้ำแบบไร้สายใจงานสะดวกสุดๆเลยเจ้าแห้งเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้ถึง3แบบบ่ว่าจะฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตก็อดจะใช้งานได้ยาวนานกับแบตเตอรี่นะเจ้าแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้คุณมาฟังสั่งตอนนี้นะก็จะได้ครบเซตเลยทั้งตัวปืนชิดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางเจ้าสายชาร์จแบตหัวชิดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกระรองน้ำยังบอกปอถ้าโทรตอนนี้100สายแรกคุณมาฟังจะฮับฟรีไปเลยเจ้ากับถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีจากทั้งหมดเนี่ยปกติราคา 4,890 บาทกันนะแต่คุณผู้ฟังจ่ายแค่999บาทเจ้าใช่แล้ว999บาทต่ออันโทรเลย02-666-0008เจ้า02-666-0008ของแท้ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันนะเจ้า

ลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

ส่งท้ายกันไปกับงานเพลงม่วนๆก่อนที่จะไปติดตามรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังกันเนาะในทุกๆพื้นที่นะเจ้าแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาในทุกๆช่องทางเลยเดี๋ยวต้องส้มจะลากันไปก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามเนาะป้าการแถมกำในช่วงของบ่ายสามโมงเนาะในช่วงของรายการเพลงนะเจ้ากินข้าวตอนลำๆเนอะโอ้เมื่อเชอร์เปอร์สวัสดีเจ้า

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ายกรัฐมนตรีประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้า

0: ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรก.กู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับด้านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับaviation hubเลยว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ10,000ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดย

0: ให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตร รการปราบนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการ

0: สำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34 พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ12:17 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระ

0: รักกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากลงพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลใน

0: ังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกินสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่มต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหารือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
0: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไป

0: ไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปด้าผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อตเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
2: ์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือทางสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับแล้วก็เพจ Facebook อสมทลำปางTikTok อสมทลำปางนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงเกินถึงบ่ายโมงครับนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตบอกกล่าวกับแฟนๆรายการกันตัดนี้ต่อยนะครับในระหว่างจัดรายการก็สามารถที่จะเข้ามานะครับคอมเมนต์นะครับในส่วนของรายการของเราได้นะครับระหว่างออกอากาศนะครับแล้วก็ออนแอร์ออนไลน์ไปพร้อมๆกันตัดนี้นะครับส่งกำลังใจกันเข้ามาได้เลยนะครับในระหว่างที่เราจัดรายการนะครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่นะครับสังพองก็อาจจะเดินทางไปกินข้าวอาจจะพักเที่ยงกันอยู่คือกำลังใจทุกท่านตัวนะครับในช่วงของรายการเฮาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้เรือนจำกลางลำปางครับได้มีการเปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพ.ศ. 2569ครับนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาการอภัยโทษพ.ศ. 2569รุ่นที่ 8/1 โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และผู้ต้องขังเข้าร่วมพิธีที่เรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับโครงการฝึกอบรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในการเตรียมความพร้อมและให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทานในการกลับตนเป็นพลเมืองดีตลอดจนสามารถนำความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นำไปใช้ประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเขาได้หลังจากพ้นโทษโดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้แต่

ลังจากนั้นก็จะมีพิธีปิดโครงการและก็การปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อไปโครงการพระราชทานนี้เป็นการน้อมนำสืบสานและก็ต่อยอดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปรับประยุกต์ใจในพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อแก่ผู้ต้องขังตีใกล้จะพ้นโทษได้มีทักษะชีวิตและก็วิชาชีพติดตัวสามารถพึ่งพาตัวเก่าได้ภายใต้แนวคิดโคกหนองนาแม้จะอยู่ในพื้นที่จำกัดก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตัวเก่าและครอบครัวได้ครับทางด้านของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมซ่อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและก็การอพยพหนีไฟรวมกันกับการก่อวินาศกรรมรุนแรงระดับ3รวมกันกับส่วนราชการในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะครับในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 12:00 นโดยประมาณเนอะโรงไฟฟ้าแม่เมาะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกก็จะได้มีการซ่อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงนะครับอพยพหนีไฟร่วมกันกับการก่อวินาศกรรมความรุนแรงระดับ3หรือความรุนแรงสูงสุดนะครับโดยสมมุติเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมบริเวณคลังน้ำมันโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารติดตั้งแท่งเก็บน้ำมันขนาด2ล้านลิตรจำนวน3แท่งภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งนี้ในการฝึกซ่อมก็จะมีการสมมุติเหตุการณ์จริงโดยใช้รถฉุกเฉินมีการเปิดเสียงไซเรนนะครับเหมือนฮื้อสมกับสถานการณ์จริงจึงขอแจ้งเตือนป้องกันพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะนะครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงบดีตื่นตระหนกตกอกตกใจนะครับเหตุการณ์ซ่อมแผนทุกเฉินดังกล่าวในครั้งนี้ฝากแจ้งป้อมแม่พี่น้องตวยวันอังคารที่23มิถุนายน2519 9โมงเกินถึงเที่ยงก็จะได้มีการจัดซ่อมแผนทุกเฉินดับเพลิงและก็อพยพหนีไฟรวมกับการก่อวินาศกรรมความรุนแรงระดับ3เหตุเพลิงไหม้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ23มิถุนายน2519เนอฝากป้อมแม่พี่น้องในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะตัวเพราะว่าจะมีการแจ้งรถฉุกเฉินจะมีการเปิดเสียงไซเรนนะครับบัดนี้ตื่นตระหนกตกอกตกใจเน้อฝากแจ้งเตือนกันตัวนะครับมาดู1คลิปนะครับ1ภาพเป็นภาพนะฮะที่ต่างด้านของคลิปภาพที่ได้มีการลงในโซเชียลโอ้โหหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวนะครับคนติดไปลงในโซเชียลก็บอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะครับได้สิ่งสเก็ตบอร์ดกลางถนนลำปางท่ามกลางรถที่วิ่งพลุกพล่านโอ้ก็กลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่นะครับในโลกโซเชียลครับซึ่งบันทึกภาพโดยผู้ใจรถรายหนึ่งบริเวณแยกเพนซับด้านหน้าสถานีวิทยุอสมทลำปางเขานี่นะพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเผยให้หันชาวต่างชาติ3คนครับใจสเก็ตบอร์ดเล่นและก็ไถไปตามผิวจราจรขณะที่ยังมีรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์สัญจรไปในระหว่างที่เล่นสเก็ตบอร์ดท่านนะฮะภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ใช้รถเป็นอย่างนักเนื่องจากว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดบนถนนมีการจราจรหนาแน่นอาจจะเกิดอันตรายต่อทั้งตัวผู้เล่นเองและก็ผู้ใช้รถถนนรายอื่นๆและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกเมื่อหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีทางด้านของชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยร้องเรียกร้องให้มีการตักเตือนและก็ต่างด้านของการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันบ่เฮ้อเกิดเหตุร้ายต่อยมาในอนาคตนั่นเองนะครับอาจจะได้ก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ส่งคลิปข่าวเข้ามานะครับเพื่อหันเนาะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นทางด้านของฝรั่งเนี่ยนะครับชาวต่างชาติแต่ถ้าในบ้านเปิดเมืองเปิดก็จะเดินทางโดยวิธีนี้นะครับเราอาจจะใช้สเก็ตบอร์ดใช้สกูตเตอร์ในการเดินทางนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับในระหว่างการออกอากาศกันตัดนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันตัวนะฮะมีน้องต้นน้ำบรมินนะครับคุณจักรบินบอกว่าติดตามครับคุณมนชนกนะครับบอกว่าติดตามเจ้านะฮะมีทั้ง TikTok ตัวเองก็TikTok เขาก็กำลัง

ออนไลน์กันอยู่นะครับท่านใดที่เข้ามาทาง TikTok กันพ่องนะฮะฝากเคาะจอหื้อดีเจดิวตวยนะครับในขณะนี้นะฮะในระหว่างที่เฮาจัดรายการไปพร้อมๆกันนะฮะได้พอทั้งข่าวแล้วก็ทั้งเสียงแล้วก็ภาพข่าวไปพร้อมๆกันตัดนี้ตวยนะครับหลากหลายพื้นที่ติดตามกันนะฮะมากันที่เรื่องของโอ้เมาย่ำปอนะครับไปทะเลาะกันทำไฟล์หนึ่งก็ญาติจะได้ไปเอามีดมากับที่นี่ครับนี่ปากเสียงกันหนุ่มเมาสุราเกิดมีปากเสียงกันกับคู่อริก่อนจะชกต่อยกันกลางกาดสดวิ่งไปห้องพักไปคว้ามีดดาบยาวมาโอ้โหเกือบเมตรลงมาไล่ฟันสร้างความแตกตื่นให้กับปอก้าแมก้าและประชาชนทั้งตลาดเลยเหตุการณ์เนี่ยครับผมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสักบ่ายสองเกินของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมชุดสืบสวนสพลำปางเข้าระงับเหตุชายจ่อยอาวุธมีดไล่ทำร้ายผู้อื่นในตลาดออมสินเขตเทศบาลนครลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันและมีผู้จ่อยอาวุธมีดไล่ฟันกันในกาดเจ้าหน้าที่ไปถึงครับก็ปะปอก้าไม่กล้าและพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างอยู่ในการแตกตื่นครับก็ทราบผู้ก่อเหตุก็คือนายโกมินอายุ42ปีก็อาชีพรับจ้างเข็นพักภายในกาดฮะเนาะได้ใจอาวุธมีดวิ่งไล่ฟันชายแหมคนหนึ่งก็รับจ้างขนพักด้วยกันนั่นแหละสร้างความโอ้โหแตกตื่นโกราหลไปทั่วกาดก่อนที่จะลบหนีขึ้นไปยังห้องพักชั้น4ใกล้กับจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าปิดล้อมและก็ควบคุมตัวลงมาสอบสวนก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสพลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่นี่ครับเปิ้นก็มีภาพกล้องวงจรปิดนะครับขออนุญาตบ่ได้เอามาฮือทันได้พอแต่ว่าจะได้ฮือพอกับเหตุการณ์นี้กันแล้วกันนะครับเนาะมีการบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนเดี๋ยวดีเจดิวจะเล่าให้ฟังโดยพบว่าปอจ่ายผมยาวนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยขออนุญาตเบอร์หน้าไว้มีปากเสียงกับประจายแหมคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเข็นพักด้วยกันก่อนที่จะเกิดการชกต่อยกันตีหัวกันแต่ผู้ก่อเหตุสู้บ่ได้วิ่งขึ้นไปยังห้องพักแล้วก็กลับลงมาพร้อมอาวุธมีดเป็นมีดดาบไล่ฟันแหมคนหนึ่งนะท่ามกลางความตื่นตกอกตกใจกับคนในกาดต่อมาเมื่อเวลา 18:30 นาทีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับก็ได้ปะครับแหมคนหนึ่งนะฮะนายสังเวียนขอสงวนนามสกุลนะฮะอายุ54ปีผู้รับจ้างขนพักซึ่งเป็นคู่กรณีโดยได้ปาไปจี้จุดนะครับผู้ที่ก่อเหตุโยนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากชั้น4ลงมาด้านล่างรวมถึงบริเวณที่ฮั่นก็มีการชกต่อยกันนายสังเวียนนี่บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะผู้ก่อเหตุได้โยนขวดแอลกอฮอล์ลงมาจากชั้น4โจกดีที่บ่ได้มีไผได้รับบาดเจ็บได้มีการเอิ้นไปต่อว่าว่าเนี่ยจะนี่เนี่ยหยังเนี่ยทําให้ผู้ก่อเหตุขาดบาดติอยู่ในอาการมึนเมาแล้วบ่พอใจมีการท้าทายตีกันขึ้นมาแต่ตัวเกาสู้บ่ได้ก็วิ่งขึ้นไปเอามีดดาบยาวประมาณเกือบเมตรมาไล่ฟันก็ทําให้ตัวเกาแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องวิ่งหนีตัวรอดกันโอ้หนีไปคนละทิศละทางครับส่งผลให้ปอก้าแมก้าปอแม่พี่น้องประชาชนในกาดต่างปากันแตกตื่นหนีกันไปนะเอาตัวรอดกันก่อนเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอฝากกันไว้ด้วยนะฮะมีอย่างอู้กันได้ก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับด้วยเหตุการณ์อยู่ด้วยกันเนาะนะครับก็ฮักกันแป้งกันไว้ทักทายทุกท่านนะครับมีคุณประจวบบอกว่าน้องส้มหายไปไหนน้องส้มน้องส้มตอนนี้เฮาสลับซับเปลี่ยนกันเนื่องจากว่าแต่ละคนก็มีภารกิจนะครับเนาะวันนี้จะเป็นหน้าที่ดีเจดิวมาฮับนาทีน้องส้มติดภารกิจมีบรรยายนะฮะมีบรรยายเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องส้มก็คงจะมานั่งหน้าจอเล่าข่าวให้กับทุกท่านได้ฟังกันคุณพัดแก้วบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจดิวสวัสดีนะครับผมทักทายกันเข้ามาในระหว่างที่เฮาออกอากาศออกไปตัดนี้นะครับทาง TikTok เหมือนจะลุดไปแล้วหรือยังเหมือนจะลุดก็ลุดไปต้องขออภัยเพราะว่าตะกี้เฮาอู้ถึงเรื่องมีด

0: เรื่องดาบเรื่องอาวุธเรื่องการต่อสู้ TikTok เนี่ยมีความเซนซิทีฟเรื่องนี้มากเลยหันใดตีพอทาง TikTok ต้องขออภัยในขณะนี้ตัวพยายามดีเกลี่ยงแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครั้งในช่วงหน้ามีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันนะครับ
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
2: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
0: ์กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับทุกท่านที่เข้ามาในขณะนี้นะฮะคุณต้อยโวอันนี้จื่อเฟสไหมครับนะฮะสวัสดีดีเจนะครับสวัสดีครับเจอีกโอ้เจไหนดีเจอีกนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับที่กำลังเข้ามาขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับฟังข่าวไปด้วยกันเนาะข่าวไหนที่มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ที่ผ่านมาขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเขาก็พยายามอ่านข่าวกำเมืองเนี่ยนะครับมีหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าเออมันยากนะในการอ่านภาษากลางเนี่ยข้อความเนี่ยภาษากลางหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะแปลให้เป็นภาษาเมืองก็เป็นอย่างเขาสื่อสารด้วยภาษาเมืองได้ง่ายที่สุดเพราะว่ารายการเขาคือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนั่นเองครับต่างด้านของข่าวต่อไปมาฟังกันนะฮะปภ.ลำปางครับก็ได้มีการจัดอบรมโครงการด่านชุมชน365วันลดความเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเสริมศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองปานครับวันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับเวลา 9:00 นเกิงนายมนัสคำตายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางครับมอบหมายให้กับนางสาวอุไรวรรณแก้วคำมูลแก้วมูลคำขออภัยครับหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และก็การจัดการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาหวังเหนือดำเนินการจัดอบรมโครงการด่านชุมชน365วันลดเสี่ยงนะครับลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2,569 รุ่นที่1ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางซึ่งในการนี้นะครับนายอนันต์สนอสันในอำเภอเมืองปานที่เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโดยมีผู้นำชุมชนอาสาสมัครภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกประจำปีงบประมาณ2569เพื่อดำเนินการโครงการด่านชุมชน365วันลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ2

169จำนวน4รุ่นด้วยกันมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับการจัดอบรมดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมเพื่อประชาพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมีบทบาทเป็นด่านครอบครัวและก็ด่านชุมชน365วันตีตั้งของตัวเก่าณที่ตั้งของตนเองตลอดจนพัฒนา

งยืนนั่นเองครับทางจังหวัดลำปางครับได้มีการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดอำเภอเกาะขาพร้อมเดินหน้าวางแนวทางแก้ไขระยะยาวครับวันที่18มิถุนายน2569ครับเวลา 16:00 นนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับได้เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำหลากจากลำน้ำเมตานติท่วมและก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของอำเภอห้างชัดอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าโซนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเวียงละกอนจันทร์ 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางการประชุมครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและก็การดำเนินการมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวร่วมรวมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำปลาไหลหลากจากลำน้ำตาลล้นตลิ่งอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันบังเอิญการเกิดผลกระทบซ้ำซากนะฮะในพื้นที่ของบ้านเรือนบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่การเกษตรตัวรวมถึงลดความเสี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนปี2019ทั้งนี้นะครับที่ประชุมก็ได้หารือแนวทางการขุดลอกพื้นที่รองรับน้ำหรือโครงการแก้มลิงตลอดจนการสำรวจออกแบบจุดขุดลอกเพื่อเชื่อมพื้นที่แก้มลิงสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นโซนสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวคือนักที่สุดนะครับต่างด้านของกรมทางหลวงก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับศึกษาออกแบบแยกต่างระดับตีลักกิโลยักษ์ครับกรมทางหลวงได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศสัมมนาครั้งที่1ครับโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข1และทางหลวงหมายเลข11ช่วงเกาะขาสามัคคีนะครับหรือแยกลักกิโลยักษ์จังหวัดลำปางเพื่อที่จะชี้แจงรายละเอียดนะครับโครงสร้างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ทางด้านของนายวันเฉลิมเตจเจตบุตรนะครับร้องภูมิด้วยการแขวงถนนลำปางที่1ฝ่ายวิศวกรรมก็ได้อู้จ่านะครับว่าจุดตัดดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมสำคัญของภาคเหนือมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและก็ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและทางออกขอไปครับทางบนห้องว่าออกแบบทางแยกต่างระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาหาความเหมาะสมและก็สำรวจออกแบบเบื้องต้นโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณารูปแบบโครงการที่เหมาะสมก่อนที่จะสรุปผลเพื่อนำเสนอการประชุมครั้งต่อไปโดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน450วันจะมีการสิ้นสุดสัญญาในวันที่16มิถุนายน2570นะครับอันนี้ก็เป็นต่างด้านแห่ง1แยกเนาะแยกลักกิโลหลวงและแยกลักกิโลยักษ์นะครับเปิดก็มีการเปิดท่าฟังความคิดเห็นที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่านหลายหน่วยงานนะครับมาที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้นะครับมาดูกราฟิกพยากรณ์อากาศแบบเอาจะให้เป็นดูเป็นรายวันแล้วก็รายอาทิตย์ก่อนนะครับก็ประมาณ7วันข้างหน้าถ้าเป็น24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับประเทศไทยเขาก็มีฝนลดลงครับแล้วก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางตีพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับทางด้านของลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับมีกำลังปั่นกลางแล้วก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงระมัดระวังในการเดินเรือครับมาดูเรื่องของอากาศ7วันข้างหน้าครับวันที่22ถึง24มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่25ถึง28มิถุนายน2569

0: ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแห่งขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะฮะขอข้อควรระวังครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเสาร์5ถึงเสาร์8มิถุนายน2019นี่ก็ขอฮู้ปอใหม่พี่น้องประชาชนบนประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มฝากไว้ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของข่าวสารพยากรณ์อากาศนะครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาตัวนะครับแล้วก็กดแชร์ของเราในขณะนี้นะครับในระหว่างที่จัดรายการกันไปตัวนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับในระหว่างเราจัดรายการแต่ตอนนี้ทิกต็อกเนี่ยโดนแบนไปแล้วขออภัยนะครับน่าจะมีข่าวที่มีความล่อแหลมแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับกับพูดห้องว่ากับ TikTok TikTok นี่มันยังว่าเนาะนะฮะทุกท่านฝากกันไว้ตัวเพราะช่วงนี้นะครับยังที่บอกไป อุณหภูมิบ้านเฮาก็สบายสบายครับแต่ว่าในห่วงของ7วันข้างหน้าเนี่ยในพื้นที่ของภาคเหนือที่ขออินโฟกราฟิกกันในพื้นที่ของภาคเหนือนะมาดูกันนะแต่วันที่22วันที่22มิถุนายนเนี่ยนะครับก็จะมีฝนน้อยครับ 30% ก็จะไปมีฝนหนักในท่วงปลายเดือนนะครับ23มิถุนายนเนี่ยฝน 40% นะครับแล้วก็27มิถุนายน 40% 25ถึง28มิถุนายนเนี่ยฝน 60%ก็จะเป็นบางแห่งนะทุกท่านฮะเป็นบางแห่งแล้วก็ตกสว่ากําเดียวแล้วก็จะหายไปนะครับมันบ่ตกเหมือนเพราะว่ามันบ่มีพายุมากําเตี่ยนะครับเพราะว่ายังมีพายุมากําเตี่ยถ้ามีพายุมาเดี๋ยวเฮาจะแจ้งให้ทราบแต่ว่ามีพายุเกิดขึ้นแต่มันบ่เข้าไทยแล้วก็บ่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยของเฮาเพราะว่าเฮามีเป็นร่องฝนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแห้งและบ้านเฮาก็มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนเนี่ยก็ทำให้เกิดฝนในช่วงพื้นที่ภาคเหนือของเฮาตัดนี้นะครับหลังจากนี้ฝนตกแล้วนะฮะก็มาติดตามว่าเออมันจะแรงแห่งก่อปากฏการเอลนินโยนะฮะจะส่งผลกระทบภัยแรงกับภาคเหนือประเทศไทยของเฮาจะได้ติดตามกันนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆหน่วยงานก็ออกมาเตือนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับเตรียมในส่วนของเตรียมรับมือกันเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของพยากรณ์อากาศเน้นย้ำกันนิดนึงนะครับฤดูฝนขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังถนนทุกเส้นทางนะครับก็บดีประมาทนะครับก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังและรับชมนะครับวันนี้ดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินาพร้อมทีมข่าวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0

0: 054-323-203-4 อสมท.ลำปาง
1: You are listening to M-Quad Radio
2: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: นี้เวลา 13:00 น. M-Cord Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทย์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทย์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็น

0: คนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจ่าจักรได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจ่าจักรมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจ่าจักรได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จ่าจักรได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดแล้ว

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง Mcot Radio FM 99.0 MHz
1: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ดีเจ้าคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอะยังอ้ออะยังอ้อเขามาซีนะทักทายเป็นเพลงแรกในช่วงเวลานี้นะเจ้าอยากฟังเพลงยังกะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าช่องทางนี้มันง่ายสุดเลยเนาะจาก LINE ID LINE FM 99.0 ติดตามออนไลน์ได้เพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางฟังผ่านมือถือก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะเจ้า

เลือกไว้เลยเลือกจังหวัดลำปางโหลดแอปไว้ในมือถือท่านได้เลยทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ได้เลยนะนะเจ้านอกกับต่างด้านของ Mcot Connect อยู่ในรถฟังผ่านมือถือก็ย่อมทำได้นะเจ้าแค่โหลดแอปไว้นะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงซื้อวันนี้ท่านแค่ซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงไว้เนาะติดบ้านท่านไว้เสียบปลั๊กปุ๊บนะเจ้าท่านก็จะได้บนห้องว่าแสงสีม่วงติดหล่อยุ้งหล่อแมลงเข้ามาพอหล่อยุ้งหล่อแมลงเข้ามาปุ๊บยุ้งแมลงมันเข้ามามีพัดลมดูดไปทั้งรูมจัดการได้ง่ายๆบ่มีควันบ่มีกลิ่นปลอดภัยต่อคนในบ้านตัวเองนะเจ้านอกกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงซื้อวันนี้ท่านจะได้พร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องไฟ LED 1ชิ้นอยู่ที่ 1,990 บาทเจ้าถ้าหักโทรต่อนี่ท่านได้ LED backlight แฮม1ชิ้นและก็เครื่องช็อตยุงขนาดพกพาแฮม1เครื่อง4อย่างเนี่ยรวมกัน 3,370 บาทแต่ท่านจ่ายแค่990บาทเจ้าย่ำ990บาทโทรสั่งเลยที่026660008สินค้า5ประกัน1ปีเครื่องลุเครื่องเสียภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะเจ้าของแต้ต้องซื้อผ่านทีวีไดเรกเตาอันเนอร์ทยอยส่งข้อความมาได้เลยส่งสติกเกอร์มาก็ยังดีกำเดี๋ยวมาตอบรับทุกข้อความนะเจ้า

ประชันของพี่ตายอรไทยนะที่เปิ้นถามถึงมากับทางด้านของกฟผ.แม่เมาะนะเจ้ากฟผ.แม่เมาะที่เปิ้นให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ต่อเนื่องเป็นประจำเลยนะเจ้ากับอะยังนี่นะโรงไฟฟ้าแม่เมาะเจ้าเปิ้นตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์นะเจ้าเนาะผู้บริหารย้ำความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะเจ้าหับการทวนสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพ.ร.บ.ไซเบอร์2562จากฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัลและกับฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลกฟผ.ในเจ้าพลการสวนทวนสอบบาพบจุดบกพร่องรุนแรงเร่งขับเคลื่อนข้อแนะนำด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลในเจ้าเตรียมปรับนโยบายการตั้งรหัสผ่านแล้วก็เตรียมทำเป็นเช็คลิสต์ในเจ้าสัญญาจ้างควบคุมบุคคลภายนอกแล้วก็ผลักดันระบบความปลอดภัยนะให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงของระบบไฟฟ้านั่นเองเจ้าเมื่อวันที่8แล้วก็9มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้อง C1 อาคารท .901 ตึกเขียวกฟผ.แม่เมาะนะเจ้านายเฉิดชัยวิชาผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อการต้อนรับนะเจ้านางจันเพ็ญชัดพิริยกุลหัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและก็กำกับการปฏิบัติงานกฎหมายดิจิทัลฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัลในโอกาสนำผู้ปฏิบัติงานในสังกัดนะเจ้าและก็ผู้ปฏิบัติงานกองปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน7 คนเข้าทวนสอบการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ตามพ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ปี62โดยคณะได้เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารในเจ้าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงในเจ้าบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่14โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่8ศูนย์อาคารศูนย์ควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เครื่องที่8ที่9และกระทรวงบริหารจัดการน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะในเจ้าการทวนสอบดังกล่าวเนี่ยคณะก็ได้ดำเนินการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์นะเจ้าทรัพย์สินและก็ชีวิตร่างกายของบุคคลมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมาตรการตรวจสอบและก็เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์นะเจ้ามาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็มาตรฐานการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นะเจ้าเมื่อวันที่9มิถุนายนได้ผลสรุปนะเจ้าว่าการทวนสอบที่ห้องประชุมC1อาคารท .901 ตึกเขียวนะเจ้าโดยมีผู้นายบันดาลใช้ตานในเจ้าผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นประธานตัวนะเจ้าก็ต้องบอกว่าเปิ้นก็ได้มีการทวนสอบความปลอดภัยทั้งไซเบอร์ผู้บริหารกฟผ.แม่เมาะก็เน้นย้ำระบบความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนั่นเองนะเจ้าโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะยุคดิจิทัลภัยมันมาทุกรูปแบบนะเจ้าเจ็บที่ไม่ได้เชิญเพลงนี้ถามมาจากต่างหลายคริสตี้กิฟสันเจ้า

0: ิปสันนะเพลงนี้เป็นถามมาจัดมาเดี๋ยวจะตอบภาพข้อความจากต่างหลายเฮือทันเลยแต่เน้นย้ำกันแถบกับหนึ่งกับร้านรักน้ำน้องนายร้านรักน้ำพร้อมเพื่อบริการเจ้างานน้อยงานใหญ่พร้อมไปหาทันแบบฉับพลันทันทีทันด่วนรวดเร็วทันใจราคาย่อมเยาบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนก๊อกน้ำอีน่ะชักโขกมันรู้สึกว่าชักโขกมันอยากจะเปลี่ยนไหมมันค้อนมันบัดใจบัดได้ละบัดสมบูรณ์แบบละอีน่ะอยากจะเปลี่ยนชักโขกสุขภัณฑ์ของท่านท่านก็โทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้อยากจะเปลี่ยนกระเบื้องไหมไหลเก่าเนี่ยมันสีบัดทุกใจละอยากได้ไหลใหม่ท่านก็โทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้ต่อเติมนะเจ้าท่านจะต่อเติมห้องน้ำห้องนอนห้องครัวเฮาทำคือท่านได้ทุกรูปแบบเลยแปลงหัวแปลงประตูได้หมดนะเจ้าแปลงบ้านเป็นหลังเฮาก็ทำได้แต่เฮามีความเชี่ยวชาญเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำแบบครบวงจรท่านติดตั้งระบบน้ำในเจ้าเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านระบบน้ำดื่มรวมไปถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งน้ำเสียงานระบบประปาน้ำบาดาลนะเจ้าระบบน้ำประปาหมู่บ้านเปลี่ยนสารเครื่องกรองล่างแทงน้ำได้หมดเลยเจ้าแทงน้ำใหญ่แทงน้ำหมู่บ้านกลางเด่นใหญ่ๆเฮาก็ล่างให้ท่านได้นะท่านโทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยพร้อมให้บริการถึงที่0992944658 0992944658นะเจ้างานช่างครบจบตีเดียวบะมีเบิกสตังลวงหน้าตวยโทรหาได้เลยน้องนายร้านรักน้ำย่าเบอร์ทมกับหนา0992944658อยากเฮาดูแลอย่างบอกอยากเฮาจะไปพออย่างให้ท่านที่บ้านของท่านงานน้อยๆเล็กๆน้อยๆพร้อมให้บริการนะเจ้า
1: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015และมาตรฐานอุตส

0: กรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA Concrete ถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตรงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
1: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 น. ถึง 1:00 น.พบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดทรงทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
8: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
9: ในโลกดิจิทัลที่การสื่อสารง่ายและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านวันนี้เราสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ก็พร้อมที่จะไปทุกที่กับท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอป Mcord Connect ที่ App Store และ Play Store ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆโหลดเลยแอป Mcord Connect เลือกลำปาง
10: ชมใหม่กับแอป Mcord Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
11: ชวนกันอูผู้เรื่องข่าวชวนกันอูผู้เรื่องข่าว
12: มาถึงช่วงของชวนกันอูผู้เรื่องข่าวนะเจ้าหน่ออันนี้ทางด้านของข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางนายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางมอบหมายให้กับนางสาวรัชนีกรปิ๊กแก้วหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งและก็เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งร่วมกับนายเจ้าสำนักงานป้องกัน

0: และปราบปรามยาเสพติดพักห้ามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางบูรณาการร่วมกันนะเจ้าในการตรวจสอบสารเสพติดจากผู้ขับรถโดยสารประจำทางในจังหวัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางตำบลพระบานอำเภอเมืองจังหวัดลำปางผลการดำเนินงานตรวจสอบความพร้อมและสารเสพติดจากผู้ขับรถ133รายบ่พบผู้กระทำผิดในเจ้าทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการฮื้อบริการขนส่งสาธารณะและก็ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้สารเสพติดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองนะเจ้า
1: สวนกันอูผู้เรื่องค่ะชวนกันอูผู้เรื่องข่าว
0: ขออนุญาตต่อภาพข้อความจิ้มเนื้อปนว่าขอฟังเพลงเจ็บคูณเจ็บเจ้าเอ็นะเจ้าเพิ่มเติมมาจากต่างหลายแล้วก็ทักทายไอสุภาพอีกอะแล้วก็มีทักทายพี่แสงจันทร์ตัวเอ็นะเจ้าเนอร์ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันขอฟังเพลงวิชาตัวเบาบอดี้สแลมนอยจาสลาขวัญบ้านแม่ปุ้งครับผมเนอะเจ้าสวัสดีไอธีรศักดิ์เจ้าแล้วก็มีบอกว่าดีเจปูกินข้าวตอกกับยังกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าแล้วก็ทักทายกันเข้ามามีบอกว่าสวัสดีครับเบียร์หลวงก็คอยไม่น้อยก็รอหมอบเพื่อกับตั้งหน้าใหม่ตนาจากไอสักคอนแล้วก็มีขอฟังเพลงหอมแก้มสาวลำปางติดไปอยู่เชียงใหม่เนะเจ้าคือสาวลำปางติดไปอยู่เชียงใหม่สวัสดีครับพอดีฟังผ่านแอปอยู่นครสวรรค์เนอขอฟังเพลงรักจริงหรือเปล่าก่อฮือก่อคำฮือก่อคับคืออย่างสวัสดีนครสวรรค์เจ้าฟังผ่านแอปพลิเคชันอยู่มันก็และมีบอกขอฟังเพลงอยากให้เธอรู้ใจเขาไม่พี่รมพรนี่นะเจ้าแล้วก็มีแม่น้องก๊อตทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาต่อยนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดีวันนี้คุณป้ามาจัดตีลำปางหรือเปล่าครับระบบเสียงเต็มคาราเบลติดตามตลอดนะนครศรีธรรมราชมีฝนกระจายทุกมุมช่วงเย็นถึงช่วงบ่ายถึงเย็นตกนักเอ็นะเจ้าโอ้ยแฟนและกาบันถึงหูมดเนาะอยู่ไหนเนี่ยตึกปิดมาได้นะใจเจ้าวันนี้อยู่ลำปางระบบเสียงมันเลยเต็มคาราเบลละลุงแหละมันแบบว่ามันมีอึกๆอักๆนะเจ้าเป็นยังตั้งเชียงใหม่เขาก็จะพยายามปรับปรุงอยู่เนาะก่อยๆปรับไปนะเจ้าน้องลุงน่าจะไปละกันแดนนะถ้ามันฟังดีผ่องบอดี้หลายก็จะไปละกันฟังกันอยู่รอนะเจ้ามีสาวสนแตงตวยไอ้เกมบ้านดงหมอบเพื่อกับน้องไม้ซบปาดตวยทักทายพี่พิมพ์ดีไซน์เจ้าแล้วก็มีขอฟังเพลงจืนครับขอฟังเพลงจืนจึมจึมจิมจิมอีกอ่ะขอฟังเพลงจิมครับไอ้เก่งกระดอเอ็นะเจ้าเพิ่มเติมมาจากต่างหลายไอ้เก่งกระดอมอบให้วันนี้ไปส่งน้ำตั้งสายหนองลองครับอ๋อสายหนองลองตาซ้ายหนองลองอ๋อสวัสดีเจ้าเอาน้ำปูไปส่งกันน้ำติดตาซ้ายด้วยแหละเจ้าได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวนี้ตาซ้ายหนองลองเจ้าน้ำมาส่งเปิดประตูกันแล้วก็มีว่าขอฟังเพลงแอบเก็บเป็นความในใจภายในแว่นเลแบนสีดำบนว่าแอบเก็บความในใจไว้ภายใต้ลมใบสีดำได้เลยเดี๋ยวจัดเนินเด้ออ่ะเพลงนี้ก่อนเจ้าไอเก่งกระดอ

0: ับเคลื่อนด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
1: ชาวลำปางเตรียมกรี๊ดพบคู่หูสุดฮอตไทโคนิกดูโอยาริสและยาริสแอทีฟคันที่ใช่โดนใจทุกภาพที่เซ็นทรัลลำปางสนุกสุดฟินกระทบไหล่ศิลปินดัง27มิถุนายนพบกับตั้มวราวุธโพยิม28มิถุนายนพบกับไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพานิชตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.แฟนคลับห้ามพลาดพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานสำหรับลูกค้าที่จองยาริสเอทีฟและยาริสเลือกข้อเสนอที่ใช่รับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.5% ผ่อนสบายสบายยาริสเอทีฟเริ่ม 3,154 บาทต่อเดือนยาริสเริ่ม 2,571 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care พบกันวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ที่เซ็นทรัลลำปางชั้น1เวลา 10:30 นถึง 21:00 น. Toyota ลำปางคันที่ใช่โดนใจทุกภาพ
2: กับ Toyota ลำปางนะเจ้าอยากจะขึ้นทันไปเอวกันนะสาว728มิถุนายนนี่นะที่เซ็นทรัลลำปางได้เลยกับกิจกรรมดีๆของเขานะเจ้าไทโคนิกดูโอยาริสและก็ยาริสเอทีฟคันที่ใช่โดนใจทุกภาคที่เซ็นทรัลลำปางนะกิจกรรมมีถึงศิลปินดารามีถึงความพิเศษของโปรโมชั่นสุดพิเศษนะเจ้ากับรถยนต์ Toyota โดยเฉพาะยาริสและก็ยาริสเอทีฟนะเจ้าที่จะมอบเพื่อทุกท่านเป็น

พิเศษทดลองขับไปพอกันได้นะเจ้าที่เซ็นทรัลลำปาง27ลากะ28นะเจ้า27ลากะ28มิถุนายนที่เซ็นทรัลลำปางเน้อเพลงนี้เปิ้นถามถึงมาขอฟังเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาฝากให้น้องนุ่นหัวแดงเน้อจากหนุ่มริมรางจ้าริมจัง

พลงที่เป็นธรรมะความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาปนวางเฮ้อกับสาวน้องนุ่นหัวแดงจากหนุ่มริมจางเนี่ยนะโอ้ยลืมปนนึกมาได้น้องนุ่นหัวแดงปนติดเอาบนห้องไว้จะได้ติดอยู่ในหัวใจนะเจ้าสวัสดีครับดีเจปูขอฟังเพลงฟังจากแอปยูนานนะอุ้ยสวัสดีพี่น้องเมืองนานเจ้ามีบอกดอกจานประหารใจขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านหลายๆคนก็ฟังจากแอปพลิเคชันจากหลากหลายพื้นที่จังหวัดไหนพื้นที่ได้กันพ้องแล้วเจ้าบอกคือหัวอกหัวใจ

ใจมันฟูบานเป็นจานกระดงจิ้มร้อนเนาะยิงหัวหลายๆท่านฟังอยู่ติดใจในพื้นที่จังหวัดลำปางฟังผ่านแอปพลิเคชันเนาะก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาแหมจัดนักเลยทักทายตั้งนานทักทายนครสวรรค์นะเจ้าแล้วก็ทักทายตะกี้ลุงอยู่ตรงใดก็19นี่นะอ๋อนครศรีธรรมราชนะเจ้าขอพระคุณเนาะทุกพื้นที่ทั่วทุกสารทิศที่ให้กำลังใจกันอยู่ไอ้ร้องขายเข้า1ขอฟังเพลงไอ้ทุยมอเพื่อสลานูนคนรักหลายแล้วก็ทีมงานเข้า1ทุกคนเนาะ

0: เช็คราคาอีน่ะหรือว่าจะมีเข็มขัดหนักเข็มขัดเงินอยู่หั่นนะเจ้าล้านไหนดีที่เปิ้นจะฮับซื้อที่ให้ราคาดีๆหน่อยตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์เงินเปอร์เซ็นต์หนักที่แม่นยำแนะนำร้านนี้เลยใครที่กำลังมองหาที่ขายทองอยู่นะเจ้าได้ราคาดีต้องร้านเคนดอกคำใต้น่ะเปิ้นฮับซื้อทองทุกชนิดเลยทั้งทองรูปพรรณทองเคท้องนอกเศษท้องท้องร่อนหนักเข็มขัดหนักรวมไปถึงเครื่องเงินโลหะทุกประเภทเฮ้อราคาสูงเจ้าอิงตามเปอร์เซ็นต์ละก็น้ำหนักบ่มีฮักเปอร์เซ็นต์ตรวจเช็คด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แม่นย้ำสูงท่านมั่นใจได้เลยนะวันนี้เฮายังฮับเจ้าพระแหมตวยพระพิมพ์นิยมแบบไหนรุ่นไหนที่ท่านมีอยู่ส่งไลน์ให้เปิ้นพอก่อนก็ได้นะเจ้าหนอแบบรุ่นนี้แบบนี้เปิ้นฮับเจ้าก็อีน่ะเฮาฮับหมดเลยฮับซื้อท้องซื้อหนักซื้อเงินนะเจ้าและก็ฮับเจ้าพระกับร้านเคนดอกคำนะร้านเคนดอกคำใต้ท่านมั่นใจได้เฮาอยู่ที่แยกดอนปานเจ้าสังเกตบ่ใจยากเลยแยกดอนปานนี่ก็คือถ้าท่านติดไฟแดงหันหน้าไปตั้งรถไฟนี่นะไฟแดงแยกดอนปานท่านน่ะซ้ายมือเลยเจ้ามุมไฟแดงเลยซ้ายมือน่ะสังเกตง่ายๆเลยท่านแอดไลน์ปนก่อนก็ได้เพื่อว่าท่านจะทรงหูพระทรงหูท้องนาคอย่างเฮาเปิ้นพอก่อนเบื้องต้นนี่นะแอดไลน์ปนก่อนเจ้าแอดสายเคน88แอดสายแต่นะมีแอดตั้งหน้าแต่นะเจ้าแอดสายเคน88เจ้าหรือโทรศัพท์สอบถามก็ได้ที่0966902963 0966902963ร้านเปิดตั้งแต่9โมงเกิงบ่เจ้ายาวไปจนถึง2ทุ่มเลยนะไปใจบริการได้ลองไปพออยู่ที่แยกดอนปานนั่นเจ้าสังเกตง่ายๆเลยมุมหันเลยนะเจ้าตัดแยกดอนปานนั่นเลยป้ายใหญ่ๆร้านเคนดอกคำใต้ขายทองต้องร้านเคนดอกคำใต้ฮือราคาดีไว้ใจได้ทุกครั้งนะเจ้าเนาะก่อนจะทิ้งท้ายในช่วงเวลานี้นะข้อความจากต่างหลายมีขอฟังเพลงวิชาตัวเบาบอดี้สแลมมาตวยเพิ่มเติมมาทิ้งแท้กันกับทางด้านของกฟผ.แม่เมาะนะเจ้าในช่วงเวลานี้กับกฟผ.แม่เมาะย่ำว่าเปิ้นจะมีการซ่อมแผนบำรุงนี่นะเจ้าวันอังคารที่23มิถุนายนตั้งแต่9โมงเกินจนถึงเที่ยงโดยประมาณโรงไฟฟ้าแม่เมาะกฟผ.แม่เมาะร่วมกับหน่วยงานภายนอกซ่อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับการก่อวินาศกรรมความรุนแรงระดับ3ระดับความรุนแรงสูงสุดโดยเหตุการณ์นี้ย่างว่าเป็นเหตุการณ์สมมุติเหตุการณ์ที่เขาจำลองเสมือนจริงสมมุติเหตุการณ์ว่ามีการก่อวินาศกรรมในเจ้าบริเวณคลังน้ำมันโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคารติดตั้งแท่งเก็บน้ำมันขนาด2ล้านลิตรจำนวน3แท่งภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งนี้ในการฝึกซ่อมจะมีการสมมุติสถานการณ์เหมือนจริงทุกอย่างจะมีการใจรถฉุกเฉินเปิดเสียงไซเรนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและพื้นที่ใกล้เคียงมันต้องตื่นตระหนกนะเจ้าในเหตุการณ์ซ่อมแผนนี่นะนะเจ้าวันผูกเนอะ23มิถุนายน9โมงเกิงจนถึงเตียงนะเจ้าเนาะช่วงเวลานี้ทิ้งท้ายลากันไปก่อนแต่ย้ำบอกไปไหนให้ท่านฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยก่อนและชั่วโมงหน้าติดมาปากกันใหม่นะเจ้า
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน

0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: You are listening to MCOT Radio
2: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วน1ปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจัง

0: เลย
1: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.กับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
6: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
7: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
8: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
9: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
8: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

จำปานะเจ้าทักทายเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2อยู่แต่กันตอนนะเจ้ากับดีเจปู่จุรีพรสานตาอย่าฟังเพลงอย่างกับยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะเปิ้นบอกว่าเปิดเพลงให้หน่อยครับนะเจ้าจะได้มีกำลังใจนะเพิ่มเติมมาแล้วก็มีว่าขอฟังเพลงขึ้นเขาละวันให้กับช่างเต้ปงควางแล้วก็เสียเอ็มเสียรถเมืองยาวครับรอฟังอยู่เนอนะเจ้าเพิ่มเติมมาในช่วงเวลานี้กับดีเจปู่จุรีพรสานตายังอยู่แต่กันหนาพร้อมกับทางด้านของลุงจันโต๊ะจีนเจ้าใครได้โต๊ะจีนให้โทรหาลุงจันพ่อลุงจันเปิดขายโต๊ะจีนโต๊ะจีนลุงจันเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกนะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางท่านสามารถนะเจ้านอตีจ้าไปสั่งและกระจายบริการของลุงจันได้เลยงานมงคลเริ่มต้นที่ 1,000 บาทอาวามงคล650บาทเข้ากล่องกล่องละ35บาทนะเจ้าท่านอยากจะได้แบบไหนโทรสั่งลุงจันได้เลยซื้อ10แถม1ซื้อ2แถม2นะเจ้าซื้อ30แถม3นี่คือปกติทั่วไปแต่พิเศษก็คือว่าถ้าท่านซื้อของลุงจันและบอกว่าฟังอสมทลำปางมานี่นะท่านได้ลดไปแหมนะเจ้าคือบ่ได้ลดเป็นตัวเงินแต่ว่าท่านจะได้เพิ่มไปแหมว่า35โต๊ะจ่ายในราคาแค่30โต๊ะ35โต๊ะจ่ายในราคาแค่30โต๊ะนะกับลุงจันโต๊ะจีนถ้าท่านสนใจนะโทรหาลุงจันได้เลยพร้อมฮึบริการทุกพื้นที่เลยและอย่าลืมว่าฟังจากอสมทลำปางมาโดยเนยนะท่านจะได้เลยพิเศษ30โต๊ะได้ไปถึง35โต๊ะเธอโทรเบอร์นี่เจ้า085 029 5025 085 029 5025นะเจ้าเนอร์กับเพลงติเปิ้ลถามหาข้างหลังผ้ามีสวัสดีครับขอวิชาตัวเบาบอดี้สแลมเดอร์

จ้าไอ้หนูมิเตอร์ไอ้สะคอนทักทายมาเป็นสติกเกอร์ยาน้องมินตรากระส่งสวัสดีวันจันทร์มาเฮือกันตอยนะเจ้ามีบอกคนงามขอฟังเพลงนะเจ้ามาหน้าของเอวีรูมครับผมจากทีมงานสลายใหญ่ใจเกินร้อยน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอ้โป่งขอขึ้นเหงาระหว่างเฮือกับหนุ่มวงน้อยนะเจ้าแล้วก็มีเซสาวติสวนหอมเฮือกับทีมงานคนรักตายตอยไอ้ลองไข่เขาหนึ่งกระส่งสติกเกอร์มาทักทายกันตอยกับเรื่องรถมือสองต้องมาที่เฮาอู้ถึงรถมือสองต้องมาที่เฮาเจ้าที่โตโยต้าชวนลำปางข้ามทางรถไฟนะกว่าไป500เมตรนะกับรถใจแล้วคุณภาพดีเจ้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดย้ำว่าทุกการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเมื่อทันแล้วมั่นใจได้ทุกการเลยนะเจ้าเนาะท่านไปพอได้ทดลอง

ครับได้เพราะว่าเฮามีจัดโปรเอารถมาจัดโปรลดตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีค่ะทำสัญญาตรวจเช็คซาวซีรายการให้แฮมฟรีฟรีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะเจ้าแล้วก็ล่างรถเธอทันแฮมฟรีฟรี3เตื่อบาจำกัดระยะเวลาตัวนะเจ้าเนาะดอกเบี้ยกับพิเศษ 0.25% บ่ต้องใจคนค้ำผ่อนเมินๆยาวๆไปเลย84งวดกับสินเชื่อ Refinance สบายแคชสินเชื่อนะเจ้าลดแหลกเงินสดทันใจแหลกได้ที่ชัวลดแหลกเงินทันใจก็ต้องไปที่ชัววงเงินก็หือนักสูงสุด 90% บ่ต้องรอโอนเล่มทะเบียนแถมตัวนะเจ้าโทรศัพท์สอบถามได้เลยที่054-228-247กับโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนักกวนไป500เมตรเจ้าย่ำบ่เรื่องรถมือสองต้องมาที่เฮาเนอร์

รภาพนะเจ้าเอกจักรพันธ์นั่นเองมีทักทายข้อความจากทางไลน์มาเช่นเคยส่งสติกเกอร์มาหากันตัวนะเจ้าแล้วก็มีหมอรักจังเขาพ่อคุณเจ้าแล้วก็มีบอกว่าอสมทลำปางขาดป้าเหมือนกินข้าวบ่มีน้ำพริกมันต้องมีป้ามันก็มันอาจจะฟังแบบชัดเตาได้แต่ก็บอกเป็นอย่างนอกเพราะว่าบางเต๋อมันต้องมีภารกิจติดจากวัดเชียงใหม่ถอยนะเจ้าแต่วันไหนเนี่ยถ้ากว่าดูแลคุณผู้ฟังจากต่างลำปางได้เนี่ยก็โอเคเลยเพราะว่าคนฟังอยู่ตึกนครศรีธรรมราชเปิ้นยังฟังเนาะเพราะฉะนั้นเฮาอยู่บอกเชียงใหม่นี่บ่ได้อยากจะจัดรายการบ่ได้นะบ่มีอย่างเป็นอุปสรรคแน่นอนขอใครคนฟังยังอยู่เป็นกำลังใจให้กันจะอีขอพระคุณจัดหนักเลยนะเจ้าสำหรับพลังใจในทุกๆวันตอยขอบพระคุณทุกข้อความเน้อกับสินกรุ๊ปเจ้าสินกรุ๊ปเนี่ยเปิ้นเป็นร้านกาปิกาทรงร้านสินกรุ๊ปนี่นะเปิ้นทำธุรกิจกาปิกาทรงมากกว่า20ปีเจ้าปกติเปิ้นอยู่ที่บ้านบ้อมแม่ท่าแต่ว่าตั้งแต่กันยายน58เนี่ยเปิ้นมาเปิดหน้าร้านอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครย่ำไปอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครคือถันมาช้อปปิ้งง่ายขึ้นสะดวกขึ้นราคาทรงเนี่ยสุดพิเศษละพิเศษแล้วฟังอสมทลำปางพิเศษไปแหมเพราะเปิ้นจะลดถึงแหม 10% เจ้าลดถึงปลีกลดถึงทรงบ่ว่าท่านจะไปซื้อของใจในบ้านของใจที่เป็นงานพลาสติกอุปก่อนช่างอุปกรณ์การเกษตรถุงตีนถุงมือนะเจ้าทุกอย่างหมวกทุกแบบทุกขนาดท่านอยากจะได้แบบไหนไปเลยที่ร้านสินกรุ๊ปนะเจ้าครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการย่ำมาอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าประตูหน้านี่นะท่านพอไปตรงข้ามเลยเจ้าอยู่หันเลยร้านสินกรุ๊ปถ้าซื้อทรงราคาสุดพิเศษซื้อปลีกท่านก็ได้ส่วนลด 10% เช่นเดียวกันไม่ต้องใจโคตรส่วนลดไม่ต้องใจอะอย่างใดๆทั้งสินแขบอกว่าฟังอสมทลำปางมาฟังดีเจปู่มาเอาเลยเจ้าลุงสินเปิดก็ลดเลยทันที 10% คือกับลูกกาตีหน้าหักของเปิ่นตวยนะเจ้าพ่อเนื้อทองจากคุณเปาวลีเจ้า

0: พจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
1: ถ้าคุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว
2: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 2132560 สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054829829
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
8: สวัสดีครับ
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็กๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจปูจริพรสารตา

0: ีเห็นผีนะเจ้าพริกนี่จ้าคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์ตั้งคนก็ตั้งจุกกันตั้งแต่แรกเนาะเหนือเจ้าพริกนี่เลือกเข้ามากันเลยจ้าทือมีไอ้สักฮอนทักทายเจ้าบอขอฟังเพลงสวยขยี้ใจพิเศษหน้าไม้ตัวเด้อครับผมสวัสดีไอ้สมชายตัวนะเจ้าลักกะมีขอฟังเพลงครับดีเจปูผู้เบาเสื้อปุ๋ยมอบเฮือกับปีสวนปีเป็งจำปุ๋ยครับผมขอพระคุณครับลักกะมีคุณรุ่งบนบวขอฟังเพลงตัวไกลใจฮักมันมอบเพื่อทุกเสียงทุกสายหนาในช่วงเวลานี้กับเพลงรักจากเพศัตสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเจ้าเนาะและก็สบู่เพศัตติหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านใจไอ้ยังก็หอมทุกอกทุกใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากเพศัตเจ้าพอมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์หอมบะเหมือนไผ่หอมบะมี่ไผ่เหมือนโดยเฉพาะทางด้านของแป้งเย็นเพศัตนี่นะตึงหอมตึงเย็นความหอมที่อยากจะเฮอทุกท่านได้สัมผัสกับแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตติหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สนับสนุนในช่วงเวลานี้กับแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าลักกะสีเขียวกลิ่นปลิ้นเสร็จเจ้าความหอมแบบไหนหอมจะใดที่เป็นตัวตนของท่านซื้อมาใจได้เลยเนอะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: กับทางด้านของแป้งเย็นเพสัตและสบู่เพสัตนะเจ้าสบู่เพสัตทอบี้242กลิ่นนะกับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟนะเจ้าเนาะสีเขียวไรมิวหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิสเบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นสดใสกลิ่นผลไม้นะเจ้าหอมติดเนื้อหอมติดตัวหอมติดผิวเทมยังทำให้ดูสว่างใสขึ้นสำหรับผิวสาวสาวติดตัวหอมหอมและแถมบอปอสผิวก็ดูกระจ่างใสขึ้นนี่มันคือเสน่ห์ที่สร้างง่ายๆเลยนะเจ้ากับการใจผลิตภัณฑ์จากเพสัตอาบน้ำด้วยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟตึงเจ้าตึงแรงใครที่ชอบอาบน้ำเมินๆดูแลตัวเกามันๆอาบได้เลยไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะเจ้าเพราะว่าตั้งได้ของสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเขานี่นะอาบบ่อยได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นบ่แห้งตึงตอยและที่สำคัญทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นหันตอยนะเจ้า

จกูกันกับแป้งเย็นเพซัตอะสบู่เพซัตที่หอมติดเนื้อติดตัวคืนความสดชื่นด้วยแป้งเย็นเพซัตทำกันใจกูกันนี่จับกูขนาดเลยนะเจ้ามีถามถึงคนขี้โกงเทียรี่มาโต

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใจกูกันนะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์หอมบะเมือนไผ่หอมบะหมี่ไผ่เมือนของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตว์ที่หอมไกลไปจนถึง

ข้างๆบ้านจะทำเขาติดอกติดใจนะเจ้าน้อยขี้โก้งของเทรี่นะเพิ่มเติมมาแล้วก็มีบอกว่าขอผู้สาวขาเลาะจากยายาแน่มากไอ้พดรถไฟฟ้าบ้านนาสันติราชขอสวยขยี้ใจให้น้องมดเอกนะเจ้าน้องเบนส่งเหิบเพื่อพอแล้วมันก็น้องปู่ไอ้พดรอกอีแล้วรอขนาดเลยเจ้าขอบพระคุณเนอตีไอ้พดรถไฟฟ้าเป็นกำลังใจติดตามฟังหมู่เฮาตลอดทุกช่วงดีเจนะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว

0: เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: กับทางด้านของแป้งเย็นเภสัชและก็สบู่เภสัชที่เป็นให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะเจ้าทิ้งท้ายกันก่อนกับคนขี้โกงปนวัยคิดถึงผักกาดจ้อแคบหมูแกงฮังเลลาบนี่นะสวัสดีคนเหนือที่อยู่ใต้ด้วยเนอะเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจ

0: การปั้นหนองย่าแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forexยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแ

0: ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
4: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
6: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
7: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าพิกมาทักทายคุณผู้ฟังแฟนๆรายการ FM 99 MHz อสมทลำปางเอ็มคอร์ดเรดิโอเจ้าสถานีเพลงทุ่งที่ครองหัวใจคนลำปางนักตีสุดในช่วงเวลานี้รับช่วงต่อจากดีเจปิปูก็ถึงคิวของน้องส้มเสียงหวานมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังจากที่ห่างหายกันไป1วันนะวันอาทิตย์ว่าได้ป๊ากันคุณผู้ฟังงอมหากันก็เจ้าใครที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็สามารถทักทายเอิ้นจ๋ารายงานเพลงกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเนี่ยเจ้าช่องทางบ่ว่าจะเป็นตังหลายเนาะถ้าหลายยังบ่ได้แอดมาเลยเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054 323 203-4 เจ้างานเพลงแรกต้อนรับชั่วโมงกันกับงานเพลงณหน้าท้องมาถึงกับใส่ของใส่เลยเจ้าฮือเธอรักฮือเธอหลงเนี่ยเจ้ากับงานเพลงจากไอ้โจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองมีคนมาฟังรายงานตัวกันเข้ามานักหลายเนี่ยเจ้าเป็นบอกว่าขอฟังเพลงทางลูกรังนะเจ้าจากละออนเลี้ยงงัวปงยังคกหมอบเพื่อกับไผสักคนคนคนนั่นนะคงได้ฟังเพลงนี่อยากจะฮู้เนาะคนคนนั่นเป็นใครเจ้าเบิ้นบอกว่าพิเศษสุดๆด้วยครับนั่งซ่อมเสียงฟาเตเดอร์ขอบคุณจัดนักเลยวันนี้มันคอยหวานเนาะอาจบางวันก็จะแบบเสียงหวานบางวันก็เสียงส้มเสียงฟาดนะเจ้าว่ากันไปอ่ะมีไอทีรซักมาแล้วสวัสดีเจ้ากับสติเกอร์น่ารักน่ารักสวัสดีครับดีเจส้มเนี่ยเบิ้นบอกว่าวันนี้ขอฟังเพลงมานะของคณะ AV Room กันนะครับจากทีมงานสลาใหญ่ใจเกินร้อยนอนน้อยนะแต่ 100% จ้าสวัสดีทักทายทีมงานสลาใหญ่ทุกท่านตัวนะเจ้าและกะตะกี้มีคนเนี่ยคันไม้คันมือโทรมาตั้งหลังไม้บอกว่าอยากจะฟังเพลงอยากมีเมียน้อยอันนี้เอิ้นเข้ามาจากทีมงานช่างเนน้องป้องผู้นั้นเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่เจ้าได้เลยเดี๋ยวจัดให้เจ้าใครอยากจะมีเมียน้อยเนาะแล้วก็มีนั่งซ่อมคนงามขอฟังเพลงทนเหงาทำไมจากไอ้ปุ๋ยไฟเจ้าไอ้พ่อรถไฟฟ้ามาแล้วขอฟังเพลงเพลงอย่างสวยขยี้ใจเหรอเอิ้นเข้ามานะเจ้าจากไอ้พดรถไฟฟ้าบ้านนาแจแล้วก็ช่างฟิวบ้านเอื้อมมาแล้วครับขอฟังเพลงเซาหน้าฮัก

ี่โมงฟังอยู่ที่ลำปางกลางเจ้าโอเคจัดไปเดี๋ยวเปิดให้ในชั่วโมงนี้กันละกันเนาะขอบคุณช่างฟิวบ้านเอื้อมเจ้าแล้วก็มีไอ้เบาปอก้าปอก้ากล้วยชาบมาแล้วสวัสดีเจ้ามีสวัสดีครับดีเจคนงามขอฟังเพลงวิชาตัวเบาจากสลาขวัญบ้านแม่ปุ้งเจ้าขอบคุณจันทักเลยฮะดีทักทายเข้ามาจากทุกช่องทางนะเจ้าช่วงนี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปฟังเพลงต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเพลงมวนๆของเฮาก่อนกับไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาถนนเส้นลำปางเด่นชัยหรือว่าตังไปสารกลางนั่นเองคุณผู้ฟังใครตีไก่ไปไก่มาตรงนั้นเนี่ยตังซ้ายมือถ้ามาจากแยกปากขามนะตรงเข้าไปก่อนถึงสารกลางจะอยู่ซ้ายมือตีเนี่ยเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ครบวงจรในเจ้ามีทั้งยางมิชลินบริสตอลไฟสตอลแม็กซี่ดีสตอลโยโกฮาม่ายางรถบรรทุกยางรถตักยางรถเกตยางรถไถนะต้องไปทีนี้เลยเฮาพร้อมฮื้อบริการเจ้าแล้วกับโปรโมชั่นพิเศษของยางรถบรรทุกโยโกฮาม่ายังเหลืออยู่คุณผู้ฟังเป็นยางโปรโมชั่นพิเศษเจ้า 295/80R22.5 เส้นละ 6,000 ยาง 11R22.5 เส้นละ 5,000 เจ้ายาง 1,000/20 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เส้นละ 3,800 บาทต่ออันนอกจากนี้ยังไปแจ้งบริการเรื่องของน้ำมันเครื่องได้เลยเบรกช่วงล่างล่อแม็กโชคอัพพร้อมกับติดตั้งทวงล่อตั้งศูนย์โดยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องมือมาตรฐานเจ้าช่างเนปมีประสบการณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมไปที่เบอร์นี้เอาพร้อมเพื่อคำปรึกษาเจ้า0818835993เจ้า0818835993เนาะหรือว่าเพจ Facebook ไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทคุ้มติดคุณภาพแล้วก็คุ้มที่บริการตัวเจ้าส่งเพลงนี้ไปให้กับคนที่อยากจะมีเมียน้อยนะเจ้าอยากมีเมียน้อยทีมงานช่างเนเนอร์

ที่บอกว่าอยากมีเมียน้อยก็คืออยากมีเมียคนเดียวบ่ได้อยากมีเมียหลายนั่นเองในต้องอู้ฮึดจบนะเดี๋ยวแบบเมียได้ยินนี่มีหวังหัวแตกนะเจ้าทีมงานจากตังชังเนติเอิญเข้ามาพี่นันแหลมบอกว่าขอฟังเพลงสาวน้อยปิกบ้านฮือกับหนานเคเจ้าอบต.บ้านเอื้อมน้องบีอิดสายเหนือเตเด้อขอบคุณจัดนักเลยเจ้าไอ้บ้าเมืองเสริมมาแล้วเจ้าเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงจงน้ำตาไว้ถ่าหัวพิเศษที่กับสาวส้มคนงามคนงามจากไอ้บ้าเมืองเสริมติกรุงเทพเปิ้นบอกว่าฮ้อนขนาดเลยอุ้ยลงมาแล้วสวัสดีเจ้าส่วนไอ้พดรถไฟฟ้าบ้านนาแจบอกว่าขอฟังเพลงคืนเหงาเล่าหวานหมอบพึกกับสาวทุกหมู่บ้านไอ้เจ้าน้องเบนตัวไอ้มันว่าน้องเบนทรงหูไปเฮือพอแล้วกะไอ้พดรถไฟฟ้ารูปรอก่อนน้องส้มรอมากรอแบบรอจนใจเจ็บอะรอแบบรอมากมากทักทายกันเข้ามาขอบคุณที่ติดตามรับฟังตัวนะเจ้าทักทายพี่เบนตัวน้าพ่อพี่เบนเปิดกำลังฟังอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าสวัสดีครับน้องส้มเสียงหวานเจี๊ยบขอฟังเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์หนอมอบพึกกับน้องนุ่นเจ้าทีมงานคนรักหลายไอ้รันเจ้าป่าเลิศป่าเท้าพิเศษที่กับดีเจตัวเด้อขอบคุณเจ้าจากไอ้หลองเจ้าทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้ตัว054-323-203-4 เจ้าแล้วก็ ID Line เนาะ FM99.0 นั่นเองส่วนตะกี้หลังไมค์มีแมก้าแมก้าคนงามเจ้าตังบ้านหมากเปิ้นบอกว่าอยากจะฟังเพลงของมนแค้นแกนคูนสักเพลงได้ก็โอเคได้เลยเจ้าเดี๋ยวสักกำส่งเฮือเจ้ากับงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาก็สวัสดีพี่สาวตัวติที่ตามรับฟังกันในช่วงนี้ขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮากรกับดินเหน่าเจ้าคุณผู้ฟังใครที่ปลูกอะไรอย่างแล้วมันบ่ออกดอกออกผลมันบางงามใบมันบ่เขียวเอี่ยใส่ปุ๋ยยังไรกระตึงบดีเจ้าบางเติมมาอาจจะต้องปรับติดดินกับดินเน่าเจ้าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเฮือกลับมาเป็นดินเตียวร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแข็มครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการที่จะฟื้นฟูให้ดินกลับมามีชีวิตมีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเจ้าพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง35ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารเฮือพืชดูดซึมได้ทันทีเลยเจ้าการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรเนี่ยฉีดพ่นลงดินได้เลยสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยทีเดียวนะเจ้าโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดจะแถมฟรีกับดินปราบหมานไปแหม12ทั้งหมดนี่ในราคาเพียง699บาทต่ออันเลยเจ้า699บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย021143990เจ้า021143990นั่นเองนะเจ้าใครที่อยากจะลองทดลองใช้สินค้าเนาะสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียได้เลยทักทายแฟนรายการจากกทม.วันนี้สดแน่นอนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแหละแฟนรายการที่ฟังออนไลน์นะเจ้าทักทายเด้อส่งกำลังใจ

แก่นเจ้าจากไอ้มนแค้นแก่นคูนนางไอของอ้ายมีแมก้าแนปาดุกแม่ท่าก็มาและเจ้าขอฟังเพลงสาวกาดแรงกับแมก้ากาดแรงทุกคนพิเศษที่กับน้องส้มคนงามต่อยขอบคุณนะเจ้า

0: ราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: เที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

เพลงอสูรรักกาย cover แบบอคูสติกนะเจ้าในเวอร์ชันของป๊อดชนะชัยเพลงนี้เอิญเข้ามาเจ้าพี่เซริกับทีมงานคนรักไลฟ์ทุกคนทุกพื้นที่และก็ดีเจโตยขอบคุณนะเจ้ารักฟังอยู่นะครับดีเจคนงามขอฟังเพลงคนถูกของฮือกับทีมงานรถไถทุกๆคนและก็ดีเจเลยครับจากคนอยู่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาโตยนะเจ้าแล้วก็มีไอ้สมชายบอกว่าขอฟังเพลงยืมหน้ามาเข้าฝันเวอร์ชั่นคอฟเวอร์ตัวเด้อโอเคเดี๋ยวดูเฮือนะเจ้า FC เมืองแปะมาแล้วสวัสดีเจ้าแล้วก็มีเพลงแก้บนจากหนุ่มดีพีฟูดเพิ่มเติมเข้ามาตัว

วัสดีทักทายทีมงานที่กำลังติดตามรับฟังมีทำหลายเพลงเลยเนาะที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้นะจ๊ะแล้วก็ติดข้างจะพยายามจัดเฮือกันแล้วกันคุณผู้ฟังID Line เจ้า FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 ช่วงนี้สนับสนุนโดยซุปเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายเจ้าตัวช่วยที่จะทำให้การขจัดคราบเนี่ยง่ายขึ้นนะเพราะว่าจะเป็นเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังเจ้าคราบในกันลบไปเลยเพราะว่าตัวเนี่ยใจงานสะดวกสุดๆเลยแล้วก็บ่ต้องเสียบปลั๊กไฟหื้อบุญไว้บ่ต้องงอเครื่องใยประหยัดน้ำตัวเจ้าเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเจ้าเปลี่ยนการเรื่องคราวเพื่อกลายเป็นเรื่องที่มันสบายๆให้บ่ต้องไปเปืองแห้งเปืองเวลาเจ้าใจซุปเปอร์แม็กเจ้าถ้าสั่งซื้อวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ตัวอุปกรณ์ครบเซตเลยทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำไปแฮมตัวก็คือได้ไปปุ๊บเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยคุณผู้ฟังโทรตอนนี้ถ้าเป็น100สายแรกก็จะได้รับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีเจ้าจากทั้งหมดนี่ปกติ 4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่เพียง999บาทเท่าอันเลยเจ้า999บาทโทรไปที่02-666-0008เจ้า02-666-0008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันในเจ้าเมียมหนึ่งงานเพลงนี่เจ้าเอิญเข้ามาจากทีมงานตีบับว่าติดตามรับฟังกันจากต่างกรุงเทพเจ้า

จัดให้ในเวอร์ชันของแบมไพลินพ่องกับว่าฟังเปิดได้อย่างดีเจขอไปแล้วเนี่ยไปจะไปคล้องหน้าบ่ได้ไปแล้วเนี่ยจะไปเหี่ยวบ่ได้ไปเหี่ยวแล้วกว่าเพลงจบกว่าบ่ได้ฟังจ้ะบดีบดีถ้าแบบอันชีนี่เป็นยังติบดีต่อสุขภาพแล้วพ่องก็บอกว่าเปิดให้กําด้วยครับดีเจด้วยจะเลิกงั้นแล้วกว่าถ้าเลิกงั้นเนี่ยจะบ่ได้ฟังเอ้อเอ็นดูเอ็นดูแต่ละเสียงแต่ละสายติแนะนําเพลงเข้ามามีทั้งลูกหลังกระท้วงเข้ามาแหมท้วงเก่งคุณผู้ฟังท้วงเก่งจ้าเดี๋ยวเปิดคือจ้า0543232024 ID Line FM 99.0 กับแฮม1ผู้สนับสนุนของเฮามุ่งครอบกันยุ้งหน้าฝนแบบเนี้ยยุงมันซ้ำนักเนาะทั้งยุงทั้งแมงบางเต๋อมันกัดเฮาแล้วแบบมันคบเฮาอ่ะบางพวกก็แบบแห่น้ำลายยุงหรือว่าเป็นพาหะน้ำโรคเนาะโรคมาลาเรียไข้เลือดออกนะเจ้าโรคเท่าช่างต่างๆป้องกันตัวเก่าไว้ดีกว่ากับการนอนในมุ้งโดยเฉพาะมุ้งครอบแบบพับกันยุงตัวนี้ขนาดถึง6ฟุตเจ้าเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยที่เฮาบ่ต้องมัดเชือกสีด้านละแต่มันสามารถกันยุงกันแมลงครบทุกด้านแบบ360องศาใช้งานง่ายมากพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศดีมากจะบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างก็เป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมใช้งานได้ยาวๆเลยสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยพับเก็บได้ตัวน้ำหนักเบาพกพาไปตั้งใดเอาไปนอนเอาไปตัวสะดวกมากโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นจะแถมไปแถม1ชิ้นเจ้าในราคาเพียง590บาทคุ้มแบบนี้เทียวไปเลยติ02114-3990เจ้า02114-3990สะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนีย

0: ดเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมก็ได้เตรียมคำคมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเจ้าวันนี้นางส้มเสนอคำว่าแสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แต่แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวางเลิศนะเลิศจุนนะคำคมนี่เจ้าแสงสว่างจากท้องฟ้านี่เกิดจากแสงอาทิตย์แต่ถ้าแสงสว่างในชีวิตที่เฮาอยากจะให้เกิดขึ้นก็น่าจะเริ่มต้นจากการปล่อยวางนี่แหละเพราะว่าอย่างเจ้าชีวิตเฮาอ่ะมันคงบ่มีหยังที่มันจะได้ดังใจเฮาซิทุกอย่างเนาะอันไหนที่มันบ่ได้อย่างที่ใจเฮาหวังก็คงจะต้องฝึกปล่อยวางนะเจ้าชีวิตก็จะได้มีแสงสว่างเหมือนแสงสว่างที่ของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กันในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมนะเจ้าพอเวลาแล้วน่ะเดี๋ยวคงจะต้องส่งท้ายกันไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับดีเจปิ่นนุยมารอคุณผู้ฟังแล้วจ้าในช่วงของเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสักกำ5โมงแล้วนางสมจะกลับมาแห่มกำนะเจ้าส่งท้ายกันไปกับงานเพลงนี่ในเวอร์ชันของปีมินตรา อินทิรากับงานเพลงนานเท่าไหร่ก็รอนะจ้า

0: listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพ

0: การเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี 2573 ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 4 เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน 4 ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
13: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการ
15: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
16: MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดเสนอรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยดีเจนุ้ยเกรียงชัยใจเป็งบุ๊ด

0: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพกับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมืองการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพกับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมืองการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพกับเมืองแห่งคุณภาพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนครับทางสถานีวิทยุ FM 99 MHz อสพท.ลำปางครับเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตรงนี้ครับ 4:00 น.จนถึง 5:00 น.แรงครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับรายการของเฮาตีได้นำเอาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเมืองเขลางนครมาเล่ากันตรงนี้ผ่านยังรายการตรงนี้นะครับวันนี้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569อยู่กับผมดีเจหนุ่ยเมืองเขลางนครรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนทุกท่าน1ชั่วโมงนี้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครครับใน1ชั่วโมงนี้ใครที่อยากจะสอบถามเรื่องราวอะไรต่างๆกับเทศบาลเมืองเขลางนครสามารถที่จะโทรศัพท์หรือว่ามาอู้กันได้มาถามกันได้นะครับทุกๆช่องทางที่จะติดต่อในส่วนของรายการสดๆตรงนี้กับอสมท.ลำปางนะครับหรือว่าใครที่อยากจะแนะนำผลงานเพลงอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงอย่างเอิ้นกันเข้ามาได้นะครับทุกๆช่องทางของอสมท.ลำปางเช่นเดียวกัน

นะครับวันนี้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองกีฬานครก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเจ้าของวันนี้นะครับเมื่อช่วงเจ้าของวันนี้นะครับทางท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองกีฬานครครับก็ได้มอบหมายหน้าที่นะครับให้กับท่านธรณินจันทร์คำรองนายกเทศมนตรีเมืองกีฬานครครับได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิต้านทานใจบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดนะครับประจำปี2569นะครับโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งในการนี้เองนะครับก็มีในส่วนของทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกีฬานครนำโดยท่านประธานสภาท่านทวัชชัยสุปินะนะครับได้ร่วมเป็นเกียรตินะครับในพิธีเปิดในครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับร่วมในพิธีเปิดโอกาสเดียวกันนี้นะครับโครงการเนี่ยนะครับเราได้ไปจัดกันที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีนะครับหนึ่งในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกีฬานครครับซึ่งในการดังกล่าวนี่เองนะครับมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีนะครับท่านสมจิตประดิษฐ์นะครับได้กล่าวต้อนรับนะครับคณะผู้บริหารและก็ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลานครได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางนะครับได้มาให้ความรู้นะครับกับน้องๆนักเรียนนะครับในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน55คนซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของน้องๆ นะครับในจั้นปีที่1ถึง6ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีเพื่อจะให้น้องๆ นะครับได้นำเอาความรู้ดังกล่าวนะครับไปดูแลไปอู้ไปเล่าฮือเปื่อนๆในโรงเรียนได้ฟังถึงโทษและภัยนะครับของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดนะครับรวมทั้งถึงรวมมือในการป้องกันและก็จะรับมือปัญหาที่เกี่ยวข้องในส่วนของบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทุกๆชนิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวนะครับฮือเข้มแข็งทางด้านจิตใจนะครับสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจฮือกับเด็กและเยาวชนต่อไปนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าละออนนะครับได้บุหรี่ตะกอนนี่บุหรี่นี่บัดเดี๋ยวนะครับบัดเดี๋ยวนี้บุหรี่ไฟฟ้านี่มาเยอะมากๆเลยแล้วค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสร้างอย่างเยอะแยะมากมายเฮ้กับน้องๆ นะครับสร้างภัยตลอดจนถึงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเฮ้แกน้องๆเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางเทศบาลเมืองกีฬานครได้ส่งมอบนะครับโครงการดีๆตรงนี้ไปให้กับน้องๆเยาวชนสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกีฬานครโครงการดีๆกับเทศบาลเมืองกีฬานครครับ

0: าง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักติสุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054-323-203-4
1: สิบโมงนาฬิกากำแหมสักสามนาทีนะครับอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนกับสถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับหนึ่งในความห่วงใยของเทศบาลเมืองเขลางนครในช่วงนี้นะครับช่วงนี้อากาศฝนตกบ่อยข้างขึ้นนะครับแล้วก็ฝนตกจะอีนะครับทำให้หลายๆพื้นที่มีแหล่งน้ำท่วมขังนะครับบ่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่สาธารณะก็ดีหรือว่าบ้านจองห้องหอของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ดีนะครับแหล่งน้ำท่วมขังจะอีแล้วก็บรรยากาศอากาศนะครับร้อนชื้นเฉยนะครับอาจจะมีในส่วนของยุงลายนะครับเป็นสิ่งที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับยุงลายนะครับมาจากการแพร่พันธุ์นะครับในช่วงของฤดูฝนจะอีแล้วก็มีเยอะในช่วงนี้นะครับแล้วก็นำพาหะนะครับโรคต่างๆเข้ามาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกนะครับไข้ปวดคอยุงลายนะครับอย่างต่างๆตรงเนี้ยนะครับโรคต่างๆที่มาจากพาหะจากยุงตรงเนี้ยนะครับสร้างฮือกับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆดังนั้นแล้วนะครับในช่วงนี้เทศบาลเมืองเขลางนครนะครับได้ด้วยท่านไพฑูรย์ โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะครับได้มอบหมายนะครับในส่วนของนโยบายนะครับเพื่อกับศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครในการที่จะออกนะครับลงพื้นที่พร้อมกับอสม.ในเขตพื้นที่นั้นๆ นะครับลงไปสำรวจลูกน้ำยุงลายนะครับบ่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดโรงเรียนและก็ชุมชนสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อเฝ้าระวังป้องกันนะครับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดอัตราความเสี่ยงนะครับในส่วนของการเกิดโรคไข้เลือดออกและก็โรคที่เกิดจากยุงลายต่างๆนะครับทั้งนี้เองทางเทศบาลเมืองเขลางนครก็ขอความร่วมมือนะครับกับป้อมพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครถ้าหากว่าพบปะหรือว่าพบเจอในส่วนของเจ้าหน้าที่ทีมอสม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครลงพื้นที่ก็ให้ความอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูแลนะครับในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตรงนี้ตลอดจนถึงรับฟังนะครับคือคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจกันแล้วกันนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่สาธารณะนะครับโดยเฉพาะป้อมพี่น้องนะครับในเขตชุมชนนั้นๆ นะครับในส่วนของบ้านเรือนแต่ละหลังคาเฮือนท่านเป็นเจ้าของบ้านนะครับหนึ่งหลังคาเฮือนช่วยกันในการที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเก่าว่ามีแหล่งน้ำท่วมขังอันยังหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าพบเจอกะควรที่จะกำจัดแหล่งน้ำท่วมขังตรงนั้นไปนะครับหรือว่าใครที่มีขาตู้กับข้าวนะครับหรือว่าขาตู้กับข้าวที่มีภาชนะนะครับที่ใส่น้ำไว้เพื่อที่จะต้องป้องกันในส่วนของแมลงต่างๆที่จะไปสัมผัสอาหารหรือว่าไป

รบกวนนะครับในโซนของการเก็บจัดเก็บอาหารของท่านนะครับมดอย่างต่างๆตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าแหล่งน้ำตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายได้นะครับท่านก็สามารถที่จะขอซ้ายอเบทนะครับจากอสมที่ไปสำรวจและก็เพื่อใส่ขาตู้กับข้าวของท่านหรือว่าแหล่งน้ำที่ท่านได้จัดเก็บไว้นะครับก็ได้ก็สามารถขอได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าแหล่งน้ำไหนนะครับที่มันสามารถมีฝาปิดหรือว่าเป็นภาชนะที่สามารถปิดได้กะปิดนะครับเพื่อป้องกันติดยุงเข้าไปวางไข่นะครับดังนั้นแล้วขอความร่วมมือกับทุกๆท่านนะครับทุกๆพื้นที่นะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่เทศบาลเมืองเขตนครตลอดจนถึงคุณผู้ฟังทุกๆท่านติดรับฟังรายการของเฮาตังสถานีวิทยุอสมทนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของท่านจัดเก็บภาชนะนะครับที่อาจจะมีแหล่งน้ำท่วมขังตลอดจนถึงการเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับของเฮานอกจากในคนในครอบครัวของท่านแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างและก็ภายในชุมชนของท่านได้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงของฤดูฝนจะอีดูแลในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: ยังอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนครับประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับผมดีเจหนุ่ยเมืองเขลางนครรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านใน1ชั่วโมงนี้พร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครครับแห่งหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองเขลางนครได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางนครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับที่ห้องประชุมชมพูจันทร์1สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครครับซึ่งการอบรมดังกล่าวนะครับเฮาได้มีการจัดอบรมเพื่อความฮู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองเขลางนครนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะครับหลักสูตรวันนี้มีการอบรมบรรยายให้ข้อมูลในเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐดิจิทัลนะครับและก็การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับโดยทางเทศบาลเมืองเขลางนครได้เชิญวิทยากรนะครับคุณนุชรีสายแสงนะครับรองประธานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะครับเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำปูนนะครับได้มาเฮือความฮู้นะครับเฮือการกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ารับการอบรมเพื่อจะเฮือพนักงานเจ้าหน้าที่ของเฮานะครับได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการทำงานในองค์กรนะครับตลอดจนถึงการพร้อมนะครับที่จะก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อไปซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครก็เป็นนโยบายหนึ่งนะครับของทางท่านคณะผู้บริหารนั่นก็คือท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครและก็มีการผลักดันโครงการดังกล่าวนะครับโดยทางสมาชิกสภาตลอดจนถึงทั้งหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางนครครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางนครในการที่จะนำนะครับเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตลอดจนถึงนำเทคโนโลยีนะครับมาอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนนี้นะครับในย้อนไปหลายๆปีแต่ก่อนการไปติดต่อหน่วยงานราชการในแต่ละครั้งแต่ละคราวท่านจะต้องเดินทางไปยังสถานที่หรือว่าสำนักงานในส่วนของราชการนั่นๆ นะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้เฮาเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปกระโดดไก่ไปนักนะครับเฮาอยู่พื้นที่ไหนอยู่ตรงไหนอย่างเช่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครท่านก็สามารถที่จะติดต่อเทศบาลเมืองเขลางนครได้ทุกพื้นที่นะครับที่ท่านอยู่โดยที่ท่านบ่ต้องเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครนี่ก็เป็นแห่งหนึ่งช่องทางซึ่งเฮาก็จะมีการพัฒนานะครับบ่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบอย่างต่างๆแอปพลิเคชันก็ดีเว็บไซต์ก็ดีหรือว่าการใช้สื่อต่างๆนะครับในการที่จะมาเป็นประโยชน์นะครับเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องจะได้มาติดต่อยังสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครตลอดจนถึงการรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างต่างๆตรงนี้นะครับเฮาพร้อมที่จะนำทุกท่านเข้าสู่เมืองอัจฉริยะด้วยกันโดยพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเข้าถึงเทศบาลเมืองเขลางนครได้ทุกๆรูปแบบนะครับดังนั้นแล้วเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมเป็นแห่งหนึ่งโครงการดีๆที่ทางเทศบาลเมืองเขลางนครจะพัฒนาบุคลากรของเฮาพร้อมที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครการนำเอาเทคโนโลยีประจัยมาดูแลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครหนึ่งโครงการดีๆตรงนี้นะครับที่ทางเทศบาลเมืองเขลางนครพัฒนาบุคลากรของทางเทศบาลครับ

0: FM Hot Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางนักติสุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: 16นาฬิกากับแฮม40นาทีนะครับยังอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุ FM 99 MHz อสมทลำปางของเฮานะครับกับการให้บริการนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังนครแห่งหนึ่งอย่างที่เฮาอยากจะย่ำเตือนถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเฮาบางทีบางหนึ่งนะครับท่านอยู่ในเขตพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังนครอาจจะไม่ได้รับในส่วนของความสะดวกสบายนะครับหรือว่าต้องการให้กับเทศบาลเมืองเขลังนครได้ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของเฮาเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับ 195.49 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมทั้งหมดอยู่4ตำบล65ชุมชนพื้นที่ที่ใหญ่อันดับต้นๆ นะครับในเทศบาลระดับเทศบาลเมืองทั่วประเทศจะเอียนะครับอาจจะลำหูลำตาเจ้าหน้าที่ของเฮาไปพ่องป้อมเมพี่น้องอยู่ในชุมชนนั้นๆย่อมฮู้ว่านะครับในชุมชนนั้นหรือว่าพื้นที่ของตัวป้อมเมพี่น้องเองขาดเหลืออย่างท่านสามารถบอกเล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้ให้กับเทศบาลเมืองเขลังนครของเฮาได้รับฮู้นะครับโดยผ่านศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเขลังนครศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเขลังนครของเฮามีหน้าที่นะครับในการที่จะรับคำร้องในด้านต่างๆบ่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมแซมโครง

สร้างพื้นฐานถนนหนตาหนทางไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาระบบระบายน้ำตลอดจนถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนลำคาญต่างๆการบุกรุกที่สาธารณะการขอรับการส่งข้อทั่วไปการได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆที่อยากจะให้กับเทศบาลของเราได้แก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้จะได้ตรงจุดตรงความต้องการของพ่อแม่พี่น้องท่านสามารถบอกเล่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมาได้ผ่านมายังศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเชียงรายนครหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับช่องทางแรกที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเชียงรายนคร www.kelangnakhon.go.th นะครับตรงเนี้ยนะครับท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วท่านคลิกคำว่าล่องเมนูคำว่าล่องทุกนะครับคลิกเข้าไปแล้วท่านกรอกรายละเอียดนะครับบนหน้าจอของท่านแล้วก็กดส่งมานะครับที่เทศบาลเมืองเชียงรายนครนี่หนึ่งช่องทางแรกช่องทางที่สองนะครับก็น่าจะคือทางเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเพจเทศบาลเมืองเชียงรายนครท่านเข้าเฟซบุ๊กของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านพิมพ์คำว่าเพจเทศบาลเมืองเชียงรายนครเป็นภาษาไทยเลยท่านกดเสิร์ชหากดเสิร์ชหาแล้วเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพจของเราแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางผมการันตีได้เลย 100% จะถึงมือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ท่านบ่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวท่านเองยังสำนักงานเทศบาลเมืองเขียนรานครแต่ถ้าหากว่าทั้ง2ช่องทางท่านบ่แน่นอกบ่แน่นใจหรือว่าจะต้องมีรายละเอียดที่จะอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้ฟังนะครับท่านก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับตีหมายเลขโทรศัพท์054223701นะครับ054223701ในช่วงของเวลาราชการนะครับได้มาเล่าเรื่องราวเพื่อกับเจ้าที่ของเขาได้ฟังโทรศัพท์กับบันแน่นใจมาที่ต่อด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขียนรานครศูนย์บริการประชาชนของเทศบาลเมืองเขียนรานครตั้งอยู่ที่จันหนึ่งโถงประชาสัมพันธ์จันหนึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองเขียนรานครมีเจ้าหน้าที่คอยที่จะรับเรื่องราวปัญหาความทุกข์ร้อนของท่านที่เข้าเติมประชาสัมพันธ์นะครับทุกๆช่องทางที่ผมแนะนำไปอย่างที่ได้นำเรียนเลยนะครับว่าเฮาจะถึงมือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 100% แต่ถ้าหากว่าเรื่องราวใดปัญหาใดนะครับมันต้องมีระบบระเบียบขั้นตอนวิธีการการทำงานของทางราชการหรือว่ามีคิวในการที่จะลงพื้นที่ในการที่จะไปให้บริการพ่อแม่พี่น้องก็ขอเวลาเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำงานสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะความถูกต้องเพื่อความชัดเจนและก็ตามคิวที่ร้องขอกันเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวใดที่เราดำเนินการแก้ไขเฮือบเดียวนั่นตอนนั้นเลยเราจะดำเนินการฮือทันฝากไว้ด้วยนะครับศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเขียนรานครเฮาไม่หน้าที่นะครับในการที่จะเป็นซื้อกลางรับเรื่องราวปัญหาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเฮาลงไปยังมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงความต้องการเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเฮาได้อยู่ในเขตพื้นที่อย่างมีความสุขอบอุ่นทางด้านทั้งด้านใจนะครับทั้งด้านร่างกายและก็อบอุ่นทางด้านสังคมด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเชียงรายนครครับ

0: เทศบาลเมืองเขลางนครเปิดให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้ในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครโดยบ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อบริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันและเวลาราชการยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อส่งเสริมเพื่อการบริการแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อครอบคลุมทั้ง4ตำบลทั้งตำบลปงแสนทองตำบลชมพูตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะตามวิสัยทัศน์ของเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการบัดนี้ลืมเตรียมบัตรนัดของโรงพยาบาลและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงยื่นต่อเจ้าหน้าที่และที่สำคัญท่านต้องโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย5วันเพื่อเทศบาลจะได้จัดคิวเจ้าโทร054-223-693นะเจ้า
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพคอเพลงและติดตามรายการได้ที่ ID Line FM 99.0 Page Facebook อสมท.ลำปาง TikTok อสมท.ลำปางหับฟังมูเฮาได้ที่FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054-323-203-4 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางนครโรงรับจำนำของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมใดสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเลขที่999/1หมู่12บ้านร่องถนนเลี่ยงเมืองตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเปิดทำการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หยุดทำการในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของสำนักงานจสท.และวันหยุดตามประกาศของเทศบาลทรัพย์สินที่รับจำนำทองคำรูปประพันธ์และแบตเตอรี่ต่างๆการคิดอัตราดอกเบี้ยจำนำเงินต้นบ่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนจำนำเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่054-260-206ในวันและเวลาทำการ
0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
2: 16:51 น.โดยประมาณช่วงเวลาสุดท้ายท้ายสุดของรายการเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮาแล้วนะครับทุกท่านสามารถที่จะติดตามนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮาเป็นประจำนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตรงนี้4 โมงจะถึง5 โมงแรงนะครับกับทีมงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลเมืองเขลางนครก็ที่จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านใน1 ชั่วโมงตรงนี้นะครับพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครพร้อมกับผลงานเพลงลูกทุ่งหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์

ับอสมทลำปางของเฮานะครับและก็แห่งหนึ่งช่องทางนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนอกจากเขาจะได้มาเล่าผ่านสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วนะครับท่านอาจจะคึดภาพหรือว่าอาจจะได้หันภาพ

0: พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็กดตรงค้นหานะครับเข้าไปแล้วนะครับคันเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพจของเฮาเต้าเอี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแห่งหนึ่งช่องทางกับเทศบาลเมืองเขลานครของเฮานะครับเพจเทศบาลเมืองเขลานครของเฮาเป็นเพจตีบัดได้นิ่งนะครับแล้วก็มันนานๆที่บัดได้เคลื่อนไหวบัดใจเลยนะครับเพจของเฮามีการเคลื่อนไหวตลอดเฮามีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆสาระความหู้อันอย่างต่างๆทุกๆวันนะครับและสิ่งที่สำคัญเฮามีทีมแอดมินนะครับคอยที่จะตอบปัญหาตอบคำถามหลายๆท่านอาจจะมีการอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะครับเรื่องราวต่างๆบางทีบางหนึ่งท่านต้องการที่จะไปติดต่อหน่วยงานในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลานครอย่างเช่นนะครับท่านต้องการเข้าไปทำบัตรประจำตัวประชาชนในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลานครท่านบ่ฮู้ว่าจะไปเริ่มต้นอันอย่างตั้งใดหรือว่าจะต้องเตรียมเอกสารอันอย่างพ่องตรงนี้นะครับท่านสามารถจะอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจเทศบาลเมืองเขลานครของเราได้เลยนะครับเพื่อจะให้ท่านบ่ได้เสียเวลาในการที่จะเข้ามาติดต่อและก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมบางทีบางหนึ่งท่านบ่ฮู้อันอย่างนะครับแต่ว่าท่านเข้าไปติดต่อแต่เอกสารบ่พร้อมท่านก็ต้องเสียเวลาในการกลับไปเพื่อจะต้องเตรียมเอกสารอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแล้วนะครับเพื่อเบื้องเป็นการเสียเวลาสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับดีหน้าเพจเทศบาลเมืองเขลานครฝากไว้ด้วยครับแห่งหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลานครกับเพจเทศบาลเมืองเขลานครครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลานครเพื่อชุมชนติดตามรายการเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203 ถึง4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
0: ชั่วโมงหน้าอสมทลำปางอยู่กับดีเจส้มเสียงหวานเหมือนเดิมนะครับกับผลงานเพลงมวนๆกับอสมทลำปางของเฮานะครับแล้วก็วันนี้ผมดีเจหนุ่มเมืองเขลางนครต้องจากลาไปก่อนวันพรุ่งนี้วันอังคารก็ยังพบปะกันกับทีมงานประชาสัมพันธ์ขอที่จะมาอยู่เปื่อนๆกับทุกๆ ท่านใน1ชั่วโมงช่วงเวลานี้เลย4โมงจนถึง5โมงแหลงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวฝนตกอากาศร้อนอบอ้าวจะอีดูแลสุขภาพร่างกายของทุกๆ ท่านไว้ตัวนะครับด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองเขลานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ณกำลังฟัง M-COT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: You're listening to M-Quad Radio.
2: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนไทยกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

0: ระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางศูนย์ประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
7: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวด

0: คำไหนคำนั้น
1: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
4: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
5: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
6: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

0: สวัสดีเจ้าพิกมาทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงยามแล้งแบบนี้เจ้าเหมือนเช่นเดิม 5:15 นแล้วน้องส้มเสียงหวานก็รับช่วงต่อจากช่วงที่แล้วนะจากดีเจปิ่นหนุ่ยนะเจ้ากลับมาอยู่กันต่อยามแล้งแบบนี้หลายท่านก็กำลังเลิกงานขับรถกลับบ้านเจ้าหรือยังทำการทำงานกันอยู่ในช่วงแล้วนี้ก็ส่งกำลังใจให้ตัวกับ Mcord Radio FM 99 MHz เจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดตอนทับชั่วโมงกันกับงานเพลงสาวน้อยกลับบ้านในเวอร์ชันของ IMC ทุนเองเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านอตเทิร์นดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของลำปางเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัทโตโยต้านอตเทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100%ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอตเทิร์นทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 โตโยต้านอตเทิร์นชัวร์รถมือ2 054-333-222คอลเซ็นเตอร์054-355-555 @toyotanorthern
0: ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณผู้ฟังทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางนะเจ้ากับโตโยต้านอตเทิร์นคุณผู้ฟังอยากจะได้รถยนต์โตโยต้ารุ่นใดแบบใดตัวไหนจะสอบถามไปได้เลยสาขาสำนักงานใหญ่อยู่ติดกับห้างแมคโครนะเจ้าแล้วก็มีสาขาเถินรวมถึงโตโยต้านอตเทิร์นชัวร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองแฮมตวยนอสอบถามกันไปได้เลยคอลเซ็นเตอร์054-355-555นะเจ้าไลน์แอดไซต์โตโยต้านอตเทิร์นเจ้าคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยเพจ Facebook Toyota Northern เจ้าใครตีอยากจะได้รถยนต์รุ่นใดเนาะเข้าไปสัมผัสรถตัวจริงก่อนไปพอก่อนก็ได้ไปอู้ไปจ๋าไปทดลองขับกันได้เจ้าจองรถติเฮาเนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆฮือส่วนลดดีๆฮือเยอะแยะมากเลยคุณผู้ฟังก็ฝากติดตามตวยตังเพจนะเจ้ามีขอใจร้อนแรมเพิ่มเติมเข้ามาจากตังหลายตัวขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าก็ไอดี LINE FM 99.0 โทรศัพท์054 3

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ช่วงนี้สนับสนุนเพลงม่วนๆกับโตโยต้าน็อตเทิร์นจากคุณผู้ฟังมีไอ้ปุ้ยฝ้ายแท็กกันมาจากต่างหลายมีงานเพลงขอใจร่อนแรมเพิ่มเติมเข้ามาตัวแล้วก็มีไอ้บาปุ่นบอกว่าขอฟังเพลงมุดก้อนเมฆของมารีฮอนน่าและกัตตากี้หลังไม้เจ้ามีงานเพลงกำแพงปริญญาจากไต้อรไทยเพิ่มเติมเข้ามาตัวช่วงนี้เจ้าคุณผู้ฟังโตโยต้าน็อตเทิร์นจวนเอลงานไทคอนิกดูโอ้นะเจ้าคันที่ใช่โดนใจทุกภาคดีเซ็นทรัลลำปางก็จะมีระหว่างวันที่27-28มิถุนายน2569นี่ไปสัมผัสกับ Toyota Yaris แล้วก็ Yaris Ativ จากคุณผู้ฟังพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษเลือกได้ในแบบติดใจสำหรับคุณผู้ฟังว่าจะเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทเจ้าหรือจะรับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% หรือผ่อนสบายสบายเริ่มต้นเบาๆ Yaris Ativ เนี่ยเริ่มต้นเพียง 3,154 บาทต่อเดือนถ้าเป็น Yaris เจ้าเริ่มต้นเพียง 2,571 บาทต่อเดือนแล้วก็ฟรีประกันภัยจั่น1 Toyota Care นะเจ้าพิเศษในงานเนี่ยจะมีศิลปินและก็ดาราชื่อดังนะเจ้านั่นก็คือวันที่27เนี่ยจะมีคุณตั้มวราวุฒิจารุวัฒน์ตั้มสีโพดำนั่นเองเนาะแล้วก็วันที่28มิถุนายนเนี่ยจะเป็นคุณไข่มุกรุ่งรัตน์เจ้าก็ไข่เตียกจะเป็นเจ้าของรถกันโปรดเนี่ยไปปะกันได้นะเจ้าพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะภายในงานนี้ต่ออันปะกันตีเซ็นทรัลลำปางนะเจ้า27-28มิถุนายน2569นี่นะเจ้า

0: แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอร์เทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555
1: อย่าลืมนะจ๊ะคุณผู้ฟังไปปาร์ตกันวันที่27-28มิถุนายนนี้สำหรับใครที่เล็งไว้แต่ยังบัตรันได้ยิงนะเจ้ากับยาริสเอทิปหรือว่าจะเป็นยาริสธรรมดานะคุณผู้ฟังสอบถามไปได้เลยเจ้ามีโปรโมชั่นพิเศษคือมีส่วนลดเงินดาวน์ส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าจะเลือกแบบผ่อนสบายๆเนี่ยเลือกได้ในไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับคุณผู้ฟังได้เลยคุณผู้ฟังปาร์ตกันเจ้าที่เซ็นทรัลลำปางวันที่27-28มิถุนายนนี้กับงานไทคอนิกดูโอสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยนะเจ้ามีจดหมายถึงพ่อเอิ้นเข้ามาเปิ้นบอกว่าโหเราฟังกันทั้งวันเลยวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาฟังกำลังจะเลิกงานละโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงเฮ้จัดไปตามกำครูเอ้ยกำขอนะเจ้าขอบคุณโตโยต้านอร์เทิร์นเจ้าผู้สนับสนุนของเราในช่วง

0: นับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: อสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัย

0: ่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: Mcard Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจส้มเสียงหวาน
6: เย่มาถึงในช่วงของเพลงสดหน้าไมค์ก็ได้เตรียมเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะเจ้าวันนี้เอางานเพลงจากปีเจี๊ยบเบญจพรมาร้องคือฟังบ่แน่ใจว่าเคยฮ้องไปก่อนได้จําบ่ได้อ่ะชื่อเพลงว่าขว้างเธอไม่พ้นใจลองมาฟังกันพอนะเจ้า

0: นับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องกู้กูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างกู้กูลการยางหล่อจริงมินมั่นใจ
1: และนี่ก็คือเพลงสดหน้าไม้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะเจ้าขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังแล้วก็ทุกๆงานเพลงที่เอิ้นกันเข้ามาในช่วงนี้จากตังไลยังเอิ้นมาได้อยู่คุณผู้ฟังเพราะยังพอมีเวลาเหลืออยู่เนาะ ID Line FM 99.0 จะโทรศัพท์054-323-203-4ขอบคุณ SBC Boot Furniture เจ้าผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้ในเรื่องของงานฮับเมาส์ตกแต่งภายในคุณผู้ฟังอยากจะได้แบบใดแนวไหนมีแพลนว่าอยากจะแต่งห้องไหมนะเจ้าอาคารสำนักงานโชว์รูมห้างร้านต่างๆเนี่ยเอิ้นจ๋ามาติเฮาได้เลยนึกบ่ออกว่าจะเริ่มที่ไหนดีโทรมาหาเฮาปรึกษากันก่อนเพราะที่นี่เปิ้นฮับตั้งแต่ออกแบบเพื่อเจ้าออกแบบผลิตติดตั้งด้วยงานบิ้วอินที่คุณภาพดีแล้วก็ช่างเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า20ปีบ่ทิ้งงานแน่นอนไว้วางใจในเรื่องคุณภาพได้เลยกับ SBC บนที่เฮาไปยะในหน้าคุณผู้ฟังคุณภาพเจ้าฮับออกแบบตกแต่งผลิตติดตั้งเนาะทั้งหน้างานเจ้าทำสีติดตั้งเดินระบบสายไฟในตู้ปูทับหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนผลิตติดตั้งกรอบเฟรมบานอลูมิเนียมครบวงจรเลยคุณผู้ฟังโทรไปหาได้เลยที่เบอร์นี่นะเจ้าช่างอดุล089850เดี๋ยววันพุธกลับมารายงานตัวใหม่นะเจ้าใครเดินทางอยู่ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโอ้มือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า

ราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

ขณะนี้เวลา 18:00 น. M-COT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลคร
3: ับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
3: ่
4: ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้หรอกแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทยทางนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกเนี่ยตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
4: ก็จะปราบโนมินีฮะพอจะปราบโนมินีที่นี่คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำ มันจะมาย่านนี้เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่สารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้นอมินีพวกนี้นอมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช
4: ่ 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถือแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกเนี้ยเขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
3: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่ามันจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
4: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
3: คร
4: ับ ใช่ไหมคะสมาคมไม่ได้ให้อะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
3: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลาหลวมอ่
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันนับให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมากินนะพูดง่ายๆคนนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ มันอยู่ไม่ได้
4: คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะมันมีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
3: ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่มามันก็
4: พอหลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความเลยเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
3: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่นี่เขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้กันอยู่นอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำรูปนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะก็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะพี่ไพศาล ว่าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
3: เราจะตรวจสอบอ
4: ะไรอย่างเงี้ย
3: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรเงี้ยด้วยไม่มีนะครับ
4: ไม่มีนะคะ
3: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้กันดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายเขาพร้อม
4: อยู่ด้วยกัน
3: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
4: ค่ะ
3: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละ2บริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีก1บริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
4: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาผู้คนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่เพศาลบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
3: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คนนี้เล่าให้ฟังสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม่ก็ตั้งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟนานเขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆ

0: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่ค่อยสัมภาษณ์เสือนะคะ
1: ไม
0: ่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณหมื่นหนึ่งอะค่ะ
1: อาชีพ
0: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ้ส
1: ี
0: เหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
1: อ๋อไอ้โกคู
0: เขาบอกเขามีรายได้อ่ะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆแหละอาทิตย์หนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะที่ไหนสาร
1: เ
0: ขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
1: ไอ้บอกดีมากเดี๋ยวคนย้าย
0: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
1: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
0: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะเออชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไป
1: ครับ
0: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได
0: ้รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
1: เขาให้ทำอะไรบ้าง
0: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีพี
1: ออ
0: เดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได้ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเก
1: ิ
0: น
1: 60
0: จำไม่ได้แล
1: ้วครับก็บอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรง
0: ๆใช่ไหมคะมาก้าวไปพร้อมๆกัน
1: อุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
0: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพระดับไหนให้พิจารณาก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
1: ร้อน
0: อยู่ข้างในดีกว่านะฮะมีแอร์
1: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนเดี๋ยวไปเหยียบหางมันกัดตัวเอง
0: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ลานจอดรถมันเป็นปูน
1: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวก็
0: อ
1: ๋
0: อฮะ JCJ อ่ะฮะ
1: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้าน CJ เนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเป
0: ็
1: นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าแล้วคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
0: เคาน์เตอร์กาแฟเขา
1: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่าเจ็ดสิบคนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
0: ที่ขับรถไฟฟ้า
1: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80แต่ว่ายังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ก็ผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
0: ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ใช่ถามมาก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
0: เสถียรทำใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
1: ค่ะอ๋อ70-75ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: ต่อรองพอได้ไหมคะ76

0: ผมเอ้ยจริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ําแบบเป็น
1: โอเคโอเค
0: เลยได้ยังไงไม่รู้ยังได้พอได
1: ้ยังได้อยู่นะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
0: ่ไม่ได
1: ้หัวใจมาขนาดนี้สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60ถึง75จะให้ทำ6วันอีก
0: วันละ400
1: วันละ400เพื่อเงินเอาก็ได้
0: ไม่เหงา
1: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
0: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
1: ค่ะ
0: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณน่ะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกี่ยวโต
1: ค่ะ
0: ลูกคงลูกค้าไปกินมองดูลูกเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วก็เอาไปมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากอ่ะเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะฮะ
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เรื่องค่าลงค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นรายรุ่งรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่แล้วก็พวกไอ้เงินบำรุงบำ
1: ราน
0: อะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คน
1: ก็
0: อันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
1: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถแต่เลิกงาน 5:00 นก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง 3:00 นเสาร์อาทิตย์ 1,000 กว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะที่ฉันเห็นเข้าไปบ่นกันไว้ได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชคอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าเอา 1,000 ตำแหน่งเลยในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับ2หน้าที่นี้แหละ
0: ของ CPR เหรอ
1: ค่ะคุณชุศนาบอกไม่ไหวมากผมอยู่67แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
0: สอนหนังสือ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
1: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
0: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
1: โอ้ยไม่ไหวละเดียนผ่านไปเห็นปูนร้อนเดียนไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงดูร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนหน้า 7-Eleven เนี่ย
0: จัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเล็กเคขายใช่ไหมแล้วก็จัดวางเรียงอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
1: มันละ400ก็โอเคค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอันสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ติดแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะฮะคุณอันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอะค่ะ
0: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
1: แค่1,200ล้านเองค่ะ
0: พันกว่าล้านครับ
1: 1,200ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
0: แจ้งกี่คนสองคน
1: สองคนสองคนภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผ่าคนหนึ่ง215ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาศใช่ไหมคะ170ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบพันล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200กว่าล้านค่ะ
0: แจ้งว่าเก็บเงินสด200กว่าล้าน
1: เงินสด
0: 200
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
0: อ๋อเงินชีเงินฝาก
1: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด 1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11ล้านที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา164ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะคะ209ล้านค่ะเงินฝาก14ล้าน5คุณจุ๊กจิ๊กนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุ๊กจิ๊กแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170ล้านเฉพาะเงินฝาก31ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14ล้านส่วนคุณจุ๊กจิ๊กเนี่ยเงินฝาก31ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุ๊กจิ๊กเนี่ยมีทรัพย์สิน57ล้านค่ะ
0: ไม่มีลูกกับภรรยา
1: น่าจะ3คน
0: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
1: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
0: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
1: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8คนค่ะ
0: ม
1: ีลูก8คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
0: รัฐมนตรี
1: แทนคุณสุดาวันหวังสัพกิจ หวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
0: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
1: ก็คิดเอาเอง
0: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยคนมันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7ล้านค่ะไม่มาก
0: 7ล้านนี่ปกติ
1: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
0: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
1: 8ล้าน8ล้าน2
0: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสอสอมาประมาณ5ปี6ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
1: มีที่ดิน4ล้าน5โรงเรือน3ล้าน
0: ก่อนหน้านั้นก็
1: มีเงินสดอยู่ 200,000 เงินฝากไปอยู่ 500,700 ค่ะ 57,000 ค่ะลงทุน 200,000
0: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
1: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
0: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่น่าใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
1: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชน
0: ไอซ์เขาไม่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
1: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำกันอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
1: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมย์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซล
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแท็กเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
1: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
0: เป็นนัก
1: จบปริญญาโทที่ตูลูสค่ะ
0: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
1: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2ปีถ้าปี66อ่ะมีอยู่5ล้าน8แล้วก็ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้ง2เกือบ2ล้านนะมีอยู่7ล้าน1 5ล้าน6ล้านเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917เล่ม
0: โอ้หนังสือเยอะอ
1: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ967รายการมีหนังสือ900กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
0: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่าหยุดมั่นไหมพระธรรมหรือเปล่ามีอะไรนะเบญจภาคีครบอะไรต่างเลย
1: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่กันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75 ล้านนะ
1: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
1: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะฮะ
0: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพาณิชกุล
1: ค่ะ
0: คือ
1: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประภัสส
0: รรุ่นน้อง
1: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
0: รุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันนะ
1: ค่ะ
0: คือคุณประภัสสรรเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประภัสสรรเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
1: ที่ร้านอะไรอะคะ
0: ครัวประภัสสร
1: ร
0: อาหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มแล้วเขา
1: เป็นนางสาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16ปีเองค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่าไปแต่งงานแล้วก็ไปเป็นคุณนายของนายตำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
1: เ
0: ขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายไปอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10 ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10 ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอเขาจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี้ยนะยังน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้พวกเนี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณประพัฒน์สอนจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะ
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่2 คนก็คือคุณประพัฒน์สอนแล้วก็คุณอรัญญานามวงค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึง2 ท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวด เอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อะค่ะมีคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
0: แสดงว่าตอนที่ได้บ้านรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
1: 16
0: ต่ำกว่า16อีกนะ
1: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณอภัสราอายุ17ถูกไหมฮะ
0: คุณอภัสราปีละ207ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์ เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณอภัสราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ป่ะยังเป็นเสวตนันท
1: ์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาคุณประภัสสรพานิชกุล
1: ค่ะ
0: ยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
1: สวยๆทุกคนก
0: ็
1: อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้แล้วที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรคะ75 ล้าน
0: แจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
1: โอ
0: ้นะแต่ตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประวัติสอนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประวัติสอนอะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่เขาเยอะจริง
1: ค่ะ
0: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประวัติสอนเนี่ยครับ
1: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ม
1: ีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
1: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดนงหาดนุ้ยหรือเปล่า
0: หาดกัมมลาหาดอะไรหรือเปล่า
1: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากกาที่เป็นคนเปิดแชท
0: ช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะ
0: คู่กรณี
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทย โดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไปสารเชียร์ใครคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
0: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคนหน้าจะแบบน่าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
1: น่าจะเป็นคนไทยอ่ะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
0: เอา
1: ฝร
0: ั่
1: งจะอยู่ได้ไงคะ
0: โดนมิสเตอร์นี่อะไร
1: อันนี้ก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษคนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
0: ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
1: ทราบเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
0: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเขาถ
1: ูก
0: กล่า
1: วหาแล้วคนนี้หรือเปล่าที่จัดม็อบอะค่ะ
0: ไม่ทราบ
1: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
0: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาอะไรครับก็เขาก็คงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
1: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยที่ฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะพี่เอกสารมันเหมือนเดิมพันสูงมากอะข้าราชการก็สู้ตายพวกทำธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ที่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
0: ครับ
1: ไม่รู้เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
1: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
2: บอกว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน
1: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมสอนก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
2: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
1: ใช้งบเท่าไหร่นะ
2: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะ น่าจะเป็นพันล้าน
1: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านโหแพงกว่านั้นเออเห็นว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะ
2: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นจากการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะ
1: คร
2: ับ เราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่าย
1: อืม
2: มันต้องมีหลักคิดเป็นวิธีการมันต้องมี

0: อธิบายจริงๆก็มีหลายๆคนอธิบายเต้นก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะ1ก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไม่เกิน 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ไพศาล10% ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรพช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้อยู่ใน
0: ค่าไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นๆล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์ได้จ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยทดทำกันยังไงและถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ฉันสนใจอยู
1: ่
0: ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายสองการไฟฟ้าเนี่ย
0: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้ทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยกันรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
0: การไฟฟ้า
1: ของการไฟฟ้าอยู่

0: นะฮะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้ง3เนี่ย
1: คุ
0: ณเฉลี่ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
1: พี่แสนเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
0: พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
1: โอเคมาคุยกันต่อค่ะ
0: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ย มันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนให้การไฟฟ้าฝ่ายไฟฟ้าก็บอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีหนึ่งแต่เขาก็ไม่รับเอง
1: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายหรอกค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
0: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
1: ก็จ่ายสิคะก็แค่นั้นเอง
0: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณกิ่งก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
1: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
0: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บเขาต่อเขาคงจะด่าก่อนใช่ไหมถ้าแฉกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
1: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
0: ก็ณนาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วบอกไม่เกี่ยวเขา
1: ก็คลังก็ไปจัดเงินมาจ่ายสิ
0: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยครั้งเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
1: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
0: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อเลย
1: มาดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
0: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
1: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดดิฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดิมที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึงก็แล้วลดต่ำมามันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
0: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200 300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างไหม200 300
1: ซื้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
0: ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
1: แต่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเดี๋ยวฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
0: ๆโอ้นี่คุณยิ่งรักเขา
1: ไปเดินเล่น
0: จัดวันเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
1: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะฮะ
0: กับมดดำมาหรือเปล
1: ่
0: า
1: ตอนเดินอยู่คนเดียว
0: เอ็มกับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงาน
1: คงจะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายปุ้งขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาว

0: อาพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นเอาไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยเอาภาพเก่าเอาภาพเก่ามาโพสต์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
1: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50 ตัวให้เป็นเพื่อเป็นเวทีอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่น
1: ่
0: าจะไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
1: ยังเงียบๆเลย
0: ออกไปยังเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวอะไรเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำแบบ
1: จริงๆเรามันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะคราวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเงี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอ้เรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมันควรนะไม่คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะอยู่เงียบๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50 ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูแล้ววิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อดีกันสบายๆนะคะ
0: คร
1: ับ มันก็มีที่มาที่ไปอยู
0: ่
1: ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
0: มีจากมีพระคุณพระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
1: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระคงพระเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
0: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
1: เหล็กไหลก็มี
0: เหล็กไหลเป็นพันล้านเลยมูลค่า
1: คุณเต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงที่ฮือฮาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อะค่ะของขลังพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ในระดับสูงเรื่อง
0: ทำให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะเพราะแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณพวกอะไรเนี้ยใช่แยกไปส่วนหนึ่งตอนราคามจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
1: เห็นดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะ
0: คะเอ้ยคุณเต้ก็แกส่งคนลงสมัคร
1: เฉพาะพระเครื่องเนี่ย50ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่ได้หาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
1: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
0: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกละเห็นไอ้อาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลละคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอ้เรื่อง
1: วันแรกมันยังไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดินหาเสียงค่าน้ำมัน
0: ค่าสมัครค่าบุ
1: ญแล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้30เท่าไหร่37บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงต่อน้ำมัน45บาทนี่หนักมากเลยนะฮะดีเซลเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านค่ะ
0: พระกริ่ง
1: เฉพาะใช่ค่ะพ พระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านพระร่วงหลังรางปืน12ล้าน
0: ไม่มีหลวงปู่โตนะ

0: จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาว่าจะ
1: เป็นรุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี
0: ้ค่ะ
1: โด่งดังมากนะ
0: พระรอดพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้าน
1: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
0: ไม่ใช่ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
1: แกตีแกเองใช่ไหม
0: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคำน้ำหนัก3บาท50ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2บาท12ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2บาท2ล้าน5พระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1บาท40ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1บาท320,000ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบแล้วว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะ
1: อันนี้
0: ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเง
1: ี้ยเขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองเขาก็
0: ใช่ค่ะ
1: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
0: สมมติว่าดิฉันแจ้งว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจ้งว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันแรกเลยต้องไปดูก่อนว่าขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
1: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่
0: ฮะ
1: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆ
0: งาช้างหนึ่งคู่ดิฉันก็ต้องแจ้งว่าหนึ่งคู่ยาวกี่เมตร
1: ได้มา
0: ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย
1: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
0: เราก็บอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ฉันไปตัดมาเอง
1: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและได้คดีด้วย นอแรดเนี่ยบอกมันมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
0: แล้วนอนแล้วได้เป็นไงตัดไปเอง
1: ตัดไปเองอีกโอเค
0: ค่ะ
1: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้า
0: ประกัน
1: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
0: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละของพรรคประชาชน
1: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
0: เลยค่ะนาน
1: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัย
0: ผมแกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
1: ผมเข้าใจว่าแกคุณมนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
0: สมศักดิ์โกสัยสุข
1: คุณสมศักดิ์โกสัยสุขอันนั้นแหละเป็น
0: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
1: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังใหม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
0: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
1: แต่ว่าในขณะเดียว

0: กันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสาภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่นั้นแกอยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเราประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
1: เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าแล้วอยู่รถไฟ
0: แกอยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสาภาพรถไฟคุณพนัทเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัทไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสาภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณ อาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดดนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับยังเติร์กในการ
1: จำไม่ได้แล้วค่ะเข้ายึดอำนาจ
0: เข้ายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับจังเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปเอาไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็ฮือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยครับ
1: หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัทคุณพนัทเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายสิคะคุณพนัทอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอเนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากกว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อตแกฉาดฉานมาก
0: เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัทไทยล้วนใน Facebook ไปแล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละเพราะเดี๋ยวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขอคออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นเขาจะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ดีนะ
0: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู
1: ่
0: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มา
0: ซื้อตึกสกายไนไปตู้ดีอะไรเราก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ใช่ครับการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิฉันคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5ล้าน9ใช่ไหมคะเป็น7ล้าน1เขามีเงินฝากเพิ่มล้าน4ค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา 400,000 ด้วยมีนี่อ่ะมีผู้ช่วยสสยืมเงินผู้ช่วยสสมา 400,000ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยสสมีทั้ง8คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนทั้ง8คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงก็เงียบไปแล้วแล้วตกลงข้าวก็รับประทานกันปกติแล้วมั้งคะสสสวค่ะ
0: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่ายังไง
1: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักนึงแล้วเงียบไปแล้วตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเรา
0: ครับ
1: แล้วก็พัฒนาหารเพลก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
0: ก็หลายอย่าง
1: ทำมาแล้ว
0: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แปลว่าเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 นนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดิเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
3: ครับอยู่กันถึง2 ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี
2: ้ทักทายคุณผู้ฟัง
3: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
2: า
3: ะ
2: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องด้งเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะด้งพี่พี่มีนี่ขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะฮะพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: เอาด้งเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
3: งวดที่แล้ว
2: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
3: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
2: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
3: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนไง
2: แล้วพี
3: ่กด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
2: แล้วพี่ก็บอกด้วยว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้า
3: เออ
2: ก็มันเลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
3: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
2: ่เอาแล้วมีเลขยัง
3: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
2: มีเวลายังมีเวลาไปนอนฝันนะครับ
3: เออนะ
2: ครับเริ่มกันเลยครับ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามเนี่ยมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็เดินทางออกจากไทยตอน3คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามแล้วก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับ ทะเลาะกันนะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้โหน้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมามันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
2: โอ้โหโหดจัง
3: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะนะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะแต่พี่สาวเลยของคนตายนะครับ
2: ครับ
3: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้นะฮะก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรรมครับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท.4ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรงเนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจไซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashbackซึ่งก่อนนี้ฮะที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรลงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะมีข่าวตำรวจฆ่าตัว

0: ุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักจูงให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็900,000
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นนะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโง่ไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
0: ่
2: วันมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบสร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
0: ่
2: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
0: ่
2: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
0: เ
2: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
0: ่
2: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
0: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพ่งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างไถไปหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
2: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
0: ใช่
2: ไปหาเท่าที่จอดรถใหม
0: ่
2: เนาะครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้ท่านพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิด ขาบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดฝังของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
2: ครับผมที่มุกดาหารนะครับพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
0: อ่อนใจเห
2: ม
0: ือ
2: นที
0: ่
2: เราเคยทำข่าวกันที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
0: ่โอ้ก็โจรอ่ะนะ
2: มันจะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะพี่เนาะนะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็ ็เป็นบ้านขนาดใหญ่2ชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต้องป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่2โจรก็เหิมเกริมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาเสาเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมอ่ะนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
0: ครับ
2: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
0: ต้องใช้เวลาน
2: ะก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับโอ้ขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่แอร์เอเชียเตรียมลดราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
1: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เวลาโทรไปแจ้ง191ได้ใหญ่อย่างนี้นะฮะพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับอยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายเข้ามากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยเข้ามา
0: ข
2: อถุงมอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถคันนั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเลยครับเอ้าไหนรู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับอ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับ โทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโอ้ก็ไม่ได้ไปใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
0: ่
2: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
0: โอ้โห
2: เดินออกมาเนี่ยยังบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะตำรวจว่านี่สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาแล้วตอน

0: ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่2เนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลย2คนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
1: แก
0: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโ
1: อ
0: ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191เนี่ยโทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้นะ
1: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
0: แต่เขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไห
1: มไม่เกี่ยวแล้วซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
0: ๆครับผมดู
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่ดงไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอะ
0: โอ้โห
1: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมมาสำคัญ4ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือว่า take or pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงนึกออกป่ะคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสับสนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ไฟทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตที่เป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะ
0: อ
1: ยู่ด้วยไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ไม่รู้จะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
0: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช่ไหม
1: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโลกแต่มันมีอื่นๆอ่ะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
0: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
1: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
0: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
1: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะอ่ะน้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณผู้ฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด่งลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประ

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมค์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไฮและฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัฒหารเช้าและพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ และเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะเดือนมิถุนาก็จะผ่านไปแล้วแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัทอนัสการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพูดได้อีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสเปียกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้อเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนีฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์1อาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงพอกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังปะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC มั้ยเอ่ยยังไม่มี FC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโลสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีครับ
0: เป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเน
2: า
0: ะ
2: อ่างทองอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำไม้วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
0: ได้เลยผมงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษให้ใครบ้างครับพ
2: ี่พิเศษกับน้องบอสและก็น้องโปรแกรมหลังไม้ด้วยครับและก็แฟนเพลง95ครับ
0: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ครับ
0: ครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โปรแกรมด้วยแล้วก็ FC95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: ันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะเดี๋ยวมาพอพี่พอน้องมาเจอแม่
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะทักทายน้องฟ้าด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายๆครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอย่าฟังเพลงไหนกันขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอาไงแนวไหนนอกบ้านเนี่ยใจเย็นๆเด้อไปลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วเหรอน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันละกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ้อยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาละวันนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาMCOT Superfan ฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับรวมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับนับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร MCOT Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan นะฮะราคา20 บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ฮะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2 ล้านเลยนะ2,600,000เลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดิสันMVEP นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5 รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24 รางวัลนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMCOT Superfan นะครับผม
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษสำหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่วิคคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้ง2คนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้ง2ฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้ง2ประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้ง2ฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19-21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บุเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้าหม่นนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไม้ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
3: สวัสดีพี่แก้วครับผม
4: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
4: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
3: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
3: วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
3: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
4: ใช่แล้วครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
4: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
3: โอ้ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่แก้วนะ
4: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
3: ครับผม
4: ขอประกาศขายอะไรนิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
3: อ
4: ๋
3: อได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
4: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดนึงยี่ห้อพาราเมาครับ
3: อ๋อ
4: แต่มันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะ
3: ขายเจ็ดพัน
4: ต่อรองได้ขาย7,000ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
3: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผม
4: ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
3: อ๋อได้เลยครับได้เลย
4: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
3: โอเค
4: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอส
3: ครับ
4: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตี
3: อ๋อเสียงดัง
4: มันกระเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงเลยมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
3: อ๋อโอเคได้เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกกี้ชาบู
4: ซุกกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาหาร
3: เลยครับพี่แก้วขอบคุณมากมากนะครับพี่แก้วจัดให้นะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ผม
4: สว
3: ัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะฮะก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: 55
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่นอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22:13โอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไม่หนึ่งสายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะ ขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอู้ตรดิษฐ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศรีพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะบอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่
งานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยอุ้งเอ็นดูเนาะพี่ไพศีนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรันนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือ Instagram เรามี TikTokเราก็มี YouTube เราก็มีโอ้โหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ MCOT Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ CONNECT เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายโอ้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องลูกหนูที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกหนูที่เสียงหวานด้วยพี่แม่มเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดหนึ่งเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แม่มปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แม่มคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายแหละค่ะ
2: จ้า
1: เนี่ยค่ะพี่แม่มโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเคเลย
2: ตั้งเลยอ่ะ
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แม่มล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากๆเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนก็มองเดือด
1: ร้องอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: มันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอะ
1: อ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างนี
2: ้ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แหม่ม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นน่ะสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุจ
1: ้ะได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์น้องหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ช
1: ั
2: ดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิรตซ์อะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะที่พี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มีเก้าอันหนึ่งเก้าค่ะ
1: มีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวไปส่องดูที่หน้าปัดที่ใครอยู
1: ่ว่าอะไรไปส่องดูจริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
2: 105
1: อ๋ออสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
2: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมย์หลวงทงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็จุด5ด้วยนะคะ
2: อ๋ออันนี้ก็105โอเค
1: โอเคโอเคชัดเจนเนาะ
2: จ้าจ้า
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมย์หลวงทงสิทธิ์ขอบคุณพี่แม่มากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเมียหลวงธงสิทธิ์จินตลาภูลาภค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้

ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะคะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจะตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่วิจิตรนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะขออนุญาตทักทายหลังใหม่ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่ออมสุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงการพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครศรีธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาศรีสะเกดจ้านี่ล่ะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ให้ตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

0: บ่เงินบ่โทรมาสิหาผัวใหม่ขอจะมาเป็นเก่งเนาะโอ๊ย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

0: พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: หยัดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง

ทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สว
5: ั
4: สด
5: ีคร
4: ับ ครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
5: ครับผม
4: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
5: ครับผม
4: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่เชิดชัย
5: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
4: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่เชิดชัย
5: ครับผม
4: โน้ครั้งแรกเลย
5: ก่อนมันโทรไม่เคยติดเลย
4: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานหรือยังคะพี
5: ่โคจะ5ปีแล้วมั้ง
4: จริงเหรอ5ปีแล้วนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
5: ครับผม
4: โอ้
5: ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
4: อืมแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
5: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
4: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหง
5: ครับผม
4: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
5: ได้ครับ
4: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
5: ขอโอกาสนะเด้อจากบอยพนมไพรคร
4: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสนะเด้อบอยพนมไพรให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ให้คุณสมบูรณ์ครับผม
4: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
5: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
4: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยไหม
5: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
4: อุ้ยเราก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
5: ครับผม
4: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
5: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู
4: ่
5: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
4: โอเคโอเคอะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู

0: ที่ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอ
0: ยาลาอาฮ่าน
1: ี่สุดยอด
0: ผมจำได้
1: จำได้นะโอเคสุดยอด ขอบคุณมากมากเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเหรดนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสเนเดอร์บอยพนมไพรค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเดอร์บอยพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ MCOT Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยเนี่ยพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักกรีนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งทัชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัด White Line Music ค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Genie Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999 2เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะไอ้นานดิบลำปางเนอะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่ว

ดูฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับพี่ปาครับ
13: ผู้สัมประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโนมาร์ติเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับ

0: อลิซิสแบ็กลิสเตอร์กับเดโซ่เฟร์นันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปอร์นะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตโรมาร์ตินเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สัมประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซนเตอร์นะครับเป็นดาวิดอาร์บายยืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางกว่าสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวัลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
1: ก็เปลี่ยนชั้นตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไมล์ได้ถึง3ตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ
0: ผม
1: แบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดแต่วันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากนะครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะที่ของทางเจตนาครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นหลังเลยครับและหักเข้ามาตรงนี้เป็นนะน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเอาเป็นอัลมาด้าครับเตียโกอัลมาด้าครับจากไอมาดริดนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับออกหลังนะครับเข้าคาตาข่าย
0: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมก้ำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแล้วออสเตรียเนี่ยตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
1: ขมาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้489899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
0: ครับ
1: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
0: วันนี้นี่
1: ทาง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
0: มาได้หมดเลย
1: SMS ก็489899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
0: ครับผม
1: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
1: รู้พร้อมกัน
0: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
1: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำ
0: รอง
1: มีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
0: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีก1ตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
1: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
0: ครับผม
1: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะจารึกประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนีลเมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่แล้วจังหวะนี้เราต้องระวังทีได้กลับไปโดนเสียบความโดนนิโปซิตไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จะพลิ้วหนีมาโดนดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอาราบาตอนนี้ฟอร์ดครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราต้องระวังทีนะครับนอนบริเวณเส้น6หลา
0: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อน
1: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
0: ครับผมดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
1: โอ้แต่เสียบนะสเตฟานพอสนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
0: ครับ
1: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้าเลยครับของเราจะร่วมมาเสนอจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอสเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
0: เข้ามาแบบแซนด์วิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอสเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าเหมาะเหม่งมากนะครับมาคู่เลยอ่ะ
1: ครับผม
0: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับแม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
1: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
0: ครับ
1: พอชนะครับที่เข้ามาพอชเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
0: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมเองนักเตะฝั่งของอาร์เจนตินายังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
1: แต่ดูที่ว่าคนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาวโตโรมาร์ติเนสจะถึงบอลหรือไม
0: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
1: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคุยกับผมนะไปแป๊กมาว่าไง
0: ผมว่าไม่ได้
1: อ
0: ่
1: ะแต่มันดูที่ จังหวะของลาวโตโรว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
0: เร็วไปนะนะ
1: นะนักเตะทั้ง2ทีมก็พยายามที่จะเข้าไปเลยครับแมคคาเลเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนนะคร
0: ับ ลุ้นลุ้น
1: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวีอาร์ทักมาแบบนี้อาร์บาพยายามที่จะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
0: ครับผมเรียบร้อย
1: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
0: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะต่อไปเช็คแบบนี้นะคร
1: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแยกขาซ้าย
0: ก็เตะฟันฟอสหน่อยนะ
1: โอ้โหจะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
0: คือสตราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอล นะแต่ว่า
1: พอช
0: เนี่ยสิ
1: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษแล้วพี่แบบนี้เดี๋ยวฟังก่อนพินัลตี้คิก
0: กับปีนัลตี้ครับ
1: ผู้บรรยายไอ้ผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าเพนัลตี้คิกนะครับเหมือน
0: ครับผม
1: จะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
0: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
1: รอบสุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับขวัญฝากคุณผู้ชมครับเมซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับผม
1: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
0: ทุกอย่างนะ
1: ทุกอย่างครับ
0: ค
1: นที
0: ่
1: จะ
0: ประ
1: เสริฐเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ครับ
0: ครับผม
1: ผลสประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
0: สุดลุ้นกันครับ
1: เมซี่ครับ
0: ขนลุก
1: อยู่ที่บอลโอ้โหขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอกับทางชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงดูดีโอ้โหเมซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
0: ดูว่าออกหรือออกไหมออก
1: โอ้
0: โหมา
1: สลาเกอร์ก็ดอกทางถูก
0: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู่ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับเอาตามตรงกันใหม่ครับมาอารุณีจ่ายพลาดนะครับ
1: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะ
0: ยิงให้หนี
1: ม
0: ือใช่
1: เลยยิงออกเลย
0: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่นะครับแต่ลูกนี้ครับแหมพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเอาตะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบบุดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
1: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
0: จุดโทษ
1: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
0: ครับ
1: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได
0: ้
1: 2022เจอกับโปแลนด
0: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
1: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินค่อยๆเสือบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
0: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
1: เหมือนเดินยิงอะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
0: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตลูกนี้ได้ฟาวครับเกโกริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู่
1: วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อานาโตวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกบูเมก้าครับใช้มิเชลเกรุยครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบริสก้านะพี
0: ่
1: กับสโมสรออกซ์บวร์กครับ75นัดยิงไป24ประตูครับด้านนี้เป็นนัดที่76ครับ
0: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
1: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่ฟีบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
0: ตัวขยัน
1: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางเจ้าขยันของอาเบลาซิกครับ
0: ครับผม
1: แฟนบอลอาร์เจนตินาเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกประวัติศาสตร์ได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกาซาอ้าวมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินา
0: เกย์การิชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
1: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาลาบา
0: เควินดานโซแต่ฟรีคิกเข้าไปนะครับอาลาบา
1: เพราะว่าเกย์การิชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกย์การิชครับอาลาบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในยังติดครับเกย์การิชสูง193เลยนะพี่
0: ดานโซ่ครับแม่เอาตัวรอดไปได้
1: เกิดอะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดานโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อาลาบ้าจุดผู้ลุกขึ้นหน้าไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียบเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ลองถูกต้องครับกานิเย่เอราวัน
1: เอราวันกานิเย่
0: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
1: ้ดึงช้าๆครับบอลนะย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
0: คู่เดลิก้านะ
1: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลไลเมอร์จากไบยูเมนิกครับ
0: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
1: ใช่ฮะขอให้ได้ลงครับคอร์ลไลเมอร์
0: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับไลเมอร์นะครับลุ่มทุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคคาลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
1: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอร์ลไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นครับเมื่อ3ปีก่อน
0: นักเยอรมันนะ
1: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาล์ฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะโซเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงอ่ะไม่ขึ้นสังหารนะเอ้าเมสซี่โดนชน
0: โดนอัดไป
1: ไซวาอาลาบาว่าเป็นเอ้าแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่อ้าวเมสซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
0: ถูกต้อง
1: เมสซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
0: ครับผม
1: อาลาบาจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
0: โอ้เตรียมได้ทุ่มนะครับ
1: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอร์เตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่พระเจ้าที่จะพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะ โรเมโร่ต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมสซี่ครั้งหนึ่งโอ้

0: ท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
2: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมสซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
1: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมสซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ไม่หลุดนะครับมาสกัดไปครับสเตฟานพอชสาดโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาละครับวางออกมาทางซ้ายครับเพสมาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
2: ไม่ได
1: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรมาโนชมิด
2: โรมาโนชมิดนาทีแรกก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของแวเดอร์บรีเมนคร
1: ับ ใช่ไหม
2: ใช่
1: ตอนนี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
2: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
1: ครับผม
2: ของเดียโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
1: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในจิตหน้าหมดแล้วฟ้าขาวทางนั้น
2: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเลโอเดอร์เมซี่พยายามสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนตินาโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์คืนหลังกลับมาทางที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาร์เนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
2: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เข้ารอบแล้วนะ
2: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
2: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
2: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยแล้วเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ให้ฟอร์มดีเจอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
2: เอนโซ่ฟอนเดเนจ่ายทะลุช่องจะให้กับลาตาโรดานโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจับนี้จ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไม่แต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือดานโซ่เนี่ยนะอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เลยเป็นอาราบานั่นแหละอดยิงเลย
2: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดิน่ากลับมาที่แม็กคาริสเตอร
1: ์
2: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
1: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
2: แต่โรมาโร่ดูแล้วคงไม่น่า
1: ไม่ได้อยู่
2: ก
1: ับ
2: สเปอร์ต่อแล้วโอ้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแต่เข้าขวาไปแต่เข้าขวาแล้วโดนอลาบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
1: เกือบเข้าโกตัวเอง
2: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนบิลีโอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
1: อดีตกาสเปอร์
2: มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
1: ได้ไหม
2: 2000เนาะ
1: ก็ไม่ได้ละแต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นนาน
2: เออ2000 2010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตนิโอสเปอร
1: ์ก็ยุครุ่งเรืองครับ
2: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเอ้ยรัฐเท็กซัสเท็กซัสอ๋อดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
2: อุ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ครับไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอลาบาได้ก็ไปคุยกับผู้ตัดสินเลยครับไม่น่าเล่นครับจังนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษกับผม

0: โวยกันครับดูอีกทีนึงฮะ
1: โอ้ไม่น่าเล่น
0: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาดาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
1: ่ข้างหลังเป็นเนื้อไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
0: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดียปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
1: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลในการแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดปอ
0: ก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
1: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพงษ
0: ์ครับ
1: พงษ์อะไรโอ้พงษ์ทอมประมาณนี้เนาะคุณพงษ์แล้วกัน
0: นะ
1: เขาว่าสวัสดีครับ
0: เข้ารอบแล้วนะ
1: ยืนยันมาเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะผู้เล่นจิตเตอร์ไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลูกประมาณนี้เนาะเขาดาวทางถูกมานี้นะฮะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหไม่จะเล่นยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาบิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
0: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาบิเซอร์นะครับนี่กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับแนวรับของเจนติน่า
1: ไปติดโรเมโร
0: ่ครับ
1: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาและเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาบิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางโดนหมดที่ไปก่อนแถว2เก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฟาคาโดเมดิน่าฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
0: เอาพัก
1: พักสักครู่พักสักครู่โอเคมันมากครับ
0: ครับผม
1: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ที่เมสซี่ครับในช่วงพัก
0: ก็พลาดโอกาสไปอะนะ
1: โ
0: อกาสที่จะขึ้นหนักนะครับ
1: แหมก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
0: ่แล้วสุดท้ายก็ถือว่ามาดี
1: เฮ้ยบอมกัตเตอร
0: ์มาด้วยนะใช่ไหม
1: คือบอมก็ได้เขาติดทีมมาด้วยพี
0: ่
1: แต่ว่าเขาเหมือน
0: เจ็บใช่ไหม
1: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตรงเพื่อนเขา
1: เพื่อนร่วมทีมอยู่ครับ
0: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนรัชเจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่ครับเชลิเดอร
1: ์ก็ได้เชลิเดอร์ปอมปอมโกลแต่ว่าไม่ได้มาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้ให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
0: ครับผม
1: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูนี้จะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
0: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
1: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้งเซซิปสตาร์ดีน
0: ะ
1: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานดิก็อยู่
0: ถ้าเหนือมาได้ไหม
1: เหนือก็มาได้ฮะ
0: มีแล้วคุ้นๆนี
1: ่ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
0: รับตังนิกนะครับเก่งฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
1: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
0: ครบอยู่แล้ว
1: เจ้าไว้พี่ครบครบภาคเหนือไว้พี่
0: เออน่าจะครบแล้วน่ะ
1: ทักทายคนเหนือด้วยเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
0: อีสานอีสาน
1: อีสานก็
0: อีสานส่งเสียงหน่อย
1: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะเออนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็ที่
0: เจ้า41เลย
1: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
0: ้รวมไปนะตราดระยอง
1: รวม
0: กลาง
1: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
0: ภาคใต้ครับ
1: ภาคใต้แหล่งใต้นะไม่พี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยแล้วบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
0: า
1: ะ
0: แหล่งใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
1: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหม
0: อุ้ยคอมเมนเตอร์ตลกเลย
1: เออมาติดไทยเลยผู้บรรยายชาวอังกฤษ
0: แสดงว่าได้ยินเสียง
1: หัวเราะเลยฮะ
0: เสียงพูด
1: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
1: สนุก
0: นะครับบอลก็ใส่กันดี
1: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
0: ช่วยกันเล่นดี
1: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซได้บอลทางขวาคาฟากให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ซาบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลักกระบามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามายังติดโรเมโรแมคเคเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดมาดริดจะวางยาคุณาไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของแซวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครนะครับคนละไลเมอร์เ
0: ข้า
1: เกี่ยวหนีไปสวยถึงสุดสนังแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
0: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆเตะมุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสปิเซอร์เหมือนเดิมครับ
1: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกยุทธ์จ้องจักรยานละกาเลยครับหันหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจะว่าเตะขึ้นมาของลาตโรโอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบ้าอาราบ้าทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
0: โอ้โหกองจำลาตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลาตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
1: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยาวฟังอยู่ครับฟังทางแอป M-Cord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งของเราต้องผ่าน M-Cord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
0: ้
1: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง M-Cord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
0: หลายนครนะ
1: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
0: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
1: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี
0: ่
1: มาครั้งเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
0: เป็นเพื่อนนะ
1: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
0: วิทยุฟังวิทยุ
1: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียม นัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูเคงยูแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้เลยครับผู้เล่นของออสเตรีย
0: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาลิซันโดร
1: เอนโซ่ฟันเดสออกซ้ายมาครับให้อามาด้าให้เลโอเนลเมสซี่แปะมาแล้วเอนโซ่ฟันเดสจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาร์บาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาร์บาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
0: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอนโซ่ที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอาบาด้านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอนโซ่เนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี
1: ้คืออาบาด้าเนี่ยคัตแบ็กกันมาให้เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอนโซ่ที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอนโซ่ถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลแมกกาดอนมาเข้าทางเมสซี่
0: ใช่
1: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอาลาบาม
0: าบล็อกไว้อีกแล้ว
1: มายืนตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราจะลงมาเจเนตมองหาเลียวเนลเมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวอชลาเกอร์เสียบอลให้เลยที่ก็เดปอบอลทางขวาเดปอขึ้นหลังกลับมา
0: เอาแล้วครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
1: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซาโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนนี่แดนสนามนะฮะเลเมโรครับทิปออกขวามาเลโก้เดปอขวามีโมลิน่าวิกอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดินาเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลิน่ากลับที่โรเมโรอยู่ที่จะเข้าทำนะครับเพื่อนก็พยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยนะพี่เดียโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดินากลับมาที่อามาด้าอามาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
0: ่ไปทั่วเลย
1: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายผมมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในฉีกมาเล่นทางซ้าย
0: ก็สลับตำแหน่งกันได้
1: ใช่ฮะ
0: วิ่งอยู่นี่ฮะ
1: เอนโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอนโซ่มาเคยแต่ยืนคู่กลางกับแมคคริสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกลับมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดินาสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
0: ใช่ใช
1: ่ช็อตนี้ครับ
0: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบ่าไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
1: ้
0: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
1: อยู่ในแดนตัวเอง
0: หาทางจ่อเองครับ
1: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับรันนิ
0: กแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเมสซี
1: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิโคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับแซวเบามาที่ซาบิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมดีน่าครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
0: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับไป
1: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
0: จำไม่ได้นะครับแม
1: ่โอ้ครับอดีตดาวเตอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคยเป็นที่ผมยาวสมัยก่อนโอ้จำไม่ได้นี่
0: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
1: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเปสผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับ โอดีกอร์ก็ไว้ผมยาวนะพี่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: ไอเคนเป๊ะเนี่ยปี78นะ
0: โอ้จำไม่ได้แล
1: ้
0: วตามการเวลานะครับ
1: ครับคือนักเตะหลายๆคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
0: ครับผ
1: ม
0: จังหวะเดียว
1: ดูจังหวะสวนครับลาโตโรมาร์ตินเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซเฟอร์นันเดสแล้วหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยให้สวย
0: ครับ
1: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนติน่าโอ้ยจังหวะนี้เลมาโร่เข้าหนัก
0: โอ้โหจะเสร็จให้เล่นต่อใ
1: ส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนติน่าไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาดาเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อนเล่นต่อครับแมคคิเลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลิน่าเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเดโกอามาดาตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
0: เพราะว่าเกกอริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
1: โอ้แต่ว่าโรเมโร่ก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกกอริสครับโรเมโร่เซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนติน่า
0: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอ่ะนะครับเอาอีกผัดกันครับลูกนี้เกกอริสกับโรเมโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันครับคู่นี
1: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข้าวเขาฟรีทีวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหม
0: ต้องลองเช็คดูนะ
1: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเช็คดูเพราะ17แมตช์ครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของโมโนแม็กตอนนี้แหละแต่ว่า
0: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
1: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายแล้วคุยกันนะ
0: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กเนาะ
0: ใช
1: ่บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนติน่าครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีข้าวเราเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของเลโอเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับและเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนติน่าขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลครับรอบสุดท้ายครับของเลโอเมสซี่
0: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาดาครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาดานี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
1: แต่ว่าข้ามหลอก
0: ข้ามหลอกแบบ
1: รู้ว่าม
0: าแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
1: โอ้โหสุดๆครับเลเทดออทางโกดของแท้ครับ
0: ใช่ครับ
1: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
0: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
1: โอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
0: ครับดูครับอามาดานะครับเป็นคนทำทางก่อนเลย
1: สาร
0: ตั้
1: งต้นนะอามาดาอามาดาเห็นอามาดาเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอามาดาเป็นคนสารตั้งต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปและจ่ายออกซ้ายมา
0: ให้เมดีน่า
1: ให้เมดีน่าเมดีน่าตกกระบาลแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
0: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟกต์เลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
1: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
0: ้นะเข้ามาแปะด้วยซ้ายนะครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
1: ็
0: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
1: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอัลมาดาเนี่ยเขาเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
0: เป็นตัวฟรี
1: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาดาเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดิน่าเมดิน่าตบมาอัลมาดาก็ข้ามหลอกเลย
0: ฮะ
1: เมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
0: วารุมาตุ้ม
1: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนติน่าครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
0: อามาดาคือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับเพราะบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอามาดาที่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
1: โอ้ยมีเช็คนักพี่แบบนี้นะเซติฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
0: รู้สึกว่า ผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟันพอสเนี่ยเนี่ยก็ให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาไม่พอใจนะครับเพราะว่าอาบาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอสได้มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
1: ใช่ใช
0: ่กระแทกเข้าไป
1: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาด

0: ต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
1: เดี๋ยวมาสกิดนะ
0: ไปสกิดนิดนึงอ่ะ
1: เอาไหลมาสกิดอ่ะ
0: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวเลยพี
1: ่แล้วเอามาด้าตัวเล็กอ่ะ
0: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
1: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
0: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะที่สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วนี่บอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
1: ทุกอย่างเนียนไปหมด
0: ไปเล่นอินเตอร์ไมมี่ก็ได้หมดแล้ว
1: ได้หมดแล้ว
0: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นให้มีความสุขอ่ะ
1: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน
0: ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาร์โลนี่เข้ามาคุมทีม
1: เออเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: ออสเตรียพยายามจะบีบสูงขึ้นมาครับออสเตรียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
1: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: Oh, ให้ดูครับจังหวะที่ก่อนเตียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคเคเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
1: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
0: ใช่เสียบอลกลางทางครับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
1: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคเคเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมา
0: ไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์นะเมื่อกี้พี่
1: อ
0: ั
1: ดใส่จากข้างหลังนะ
0: ซาบัวชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากโดนเข้าจากข้างหลังโดยแมคเคเลเตอร์ในแดนของอาร์เจนตินาและนำไปสู่การได้ประตูนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นอาร์เจนตินาก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะ
1: ครับ
0: อย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าเนี่ยครูดใส่ผู้เล่นของแอลจีเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
1: นิดเดียว
0: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
1: พอมันแช่ก็รุนแรงนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
0: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลียวเดเมซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้พออย่างตื่นเต้นเมซี่อยู่ในพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
1: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: นักคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
1: แม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไหมลูเซอร์อีกแล้วนะครับ
0: ต้องตัดฟาร์ไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคริสเตอร์ตอนเล่นกับลิปูทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคริสเตอร
1: ์ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
0: โรมาโน่ชมิด
1: เงียบเลยวันนี้ชมิดแค่ไม่ได้บอลเลย
0: น
1: ะครับทางขวาน
0: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
1: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร
0: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
1: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
0: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาราบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาราบ้าจากให้มิเชลเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
1: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดของอาราบ้าก็แรงไปด้วยคราวนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีเครื่องเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
0: บอลนะชิงลูกกางกากันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดจ่ายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่โรมาโน่ชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคเคเลเตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกับลูกพื้นเล่นต่อนาทีซาบิเซอร์คือนักกระป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาราบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาราบาและมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร์
1: ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับตัวเวลาบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาราบาเข้ามาในกฎในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอดเฟิร์นเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็คขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งหนึ่งได้ก่อนครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบ ม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
1: ่นานมาก
0: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่นู่นด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
1: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่าครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
0: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาก้าถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่ออกมาเหล่าตะโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตะโลในต้องระวังเหล่าตะโลในหลายครั้งนะครับเหล่าตะโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไม่เข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
1: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวล์อีกครับดุคน
0: โอ้ยเราจะเริ่มไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณโอ้ยเราจะเริ่มไม่น่าเล่นเช็ค VR ได้นะครับพี่
1: ให้ได้นะ
0: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
1: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยแหมจริงให้ใบเหลืองก็ได้นะครับ
0: ให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหแล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูลาวตาโลอีก
0: ใช่ครับ เอาเดี๋ยวฟรีคิกครับของเซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายเซบิเซอร์ไลเมอร์เมสซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดเรือรวยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่ฟินเดได้บอลเอนโซให้แม็กคาลิสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกลิตเตะอาศัยลาวตาโลซะเลยครับบอลออกข้าง
1: ลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
0: ับ ใช่ครับ
1: คือบางทีมันครองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับเนี่ยครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคอมบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกซ้ายมาเกมเนี่ยหนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซ่เตะทิ้งมาแล้วเมสซี่เก็บได้เมสซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาวตาโร่ยังได้ครับอาร์เจนตินาโมดิน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ 1-2 กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนตินาเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนตินานำออสเตรีย 1-0 ครับลูกยิงของเลโอเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซลโอนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดเลยครับเมสซี
0: ่เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายดูกระขัดกระเกินอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
0: เมสซี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนตินาก็
1: ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนตินาก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลั่นออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่น้องถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัส เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมสซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแมคคลิเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับเหมือนเขาเป็นลูกหามไหม
1: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเองนะ
0: ใช่ไม่อ้าวเล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาคโดเมดิน่าครับเล่นกับทางเอนโซ เฟอร์นันเดส ลิซานโดรจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนตินาเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซ เฟอร์นันเดส
1: ครับเป่าบอลเลยครับ
0: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1ประตูต่อ0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสเมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได
0: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่งซ้ายที่มี
1: ไ
0: ซมิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอามาดาครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ให้ฟาโกโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาดาเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตรงนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเลสซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
1: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเจนติน่าเจนติน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนรวมถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเจนติน่าครับพลาดทางเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
0: อ้าวก็แคมเปสเรียนอะไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวิจาชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่พี่
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: คร
0: ับ
1: ก็เตรียมดูได้นะครับบนโนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน 7:00 นนะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจาก101นะครับฟังอยู่นะครับพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอด
1: ม
0: า
1: ร
0: ่วมปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลุงแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่นั้นคุยกับเฮียโอ๊กว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์และก็ขอบคุณทางโมโนแม็กซ์นะนะครับที่เรียกให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายๆอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ
0: ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะเนาะช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นเพราะอะไรอ๋อ

0: จะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีเขาจะมีคอสเตอร์อยู่โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดน่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็วันยุค
1: ก็เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะยุคเมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกัน

0: มากก็งงไปเยอะ
1: น
0: ะ
1: เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
0: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเขาชัดได
0: ้เออ
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนนี้ถามว่าอายาล่าหรืออ
0: ายาล่าพี่
1: ใช่มั้ยอ๋ออยู่ในทีมงาน
0: ทีมงานของซาโกโลนี่จะมีปาโบไอมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับอ่ะก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าหน่อยนะกันครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะ
1: ไม่ได้
0: เมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบ้างพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
0: ลาตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะ
0: อืม
1: ก็ผู้ตัดสินใจดี
0: ครับ
1: แต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
0: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาหัวมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่ถึงเที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
0: กำลังดีเลยอะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
0: ง่วง
1: ๆคึกคักอย
0: ู่
1: นะ
0: บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอกเขานะ
0: เขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูเลยนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
0: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากตั้งแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนัดสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซตเทิลพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขาเนาะไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับคนเขา
0: แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสด็จภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
0: นะครับ อยู่อุบลครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
0: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนสีขอนอะไรนะ
1: สีขอนภูม
0: ิเออเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: สีขอนภูมิ
1: ใช่ไหม
0: สุรินทร์ด้วย
1: โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: สีขอนภูมิใช่ไหม อีสานใต้อ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: เดือดเป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายสบายนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ไปขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: หอมเฮิร์บ
4: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: ครับ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
7: ่สนุกเกอร์
6: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
8: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร

0: เรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: ฟัง FM 99 Active

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามาครับในที่นายไลฟ์บอลโลครับที่ FM 99คลื่น Active Radio นะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับ ก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
5: ครับผม
4: นะครับที่ห้วยขวางนะพี
5: ่ห้วยขวาง
4: โอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมสซี่ในวันที่24นะพี
5: ่วันพุธ
4: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
5: ทั่วทุกที
4: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พระโขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมากขอบค
5: ุ
4: ณมาก
5: จดไปนะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
4: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Espressio 89899แล้วก
5: ็
4: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับเกมในครึ่งหลังครับที่ Dallas Stadium อาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
5: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นํา 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
4: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนด์ได้มีคาบหลอก
5: ไม่ยิง
4: ไม่ยิงจะคาบหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่คาบหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
5: ไซวาวเนาะ
4: โอ้นี่ละไซวาวครับไม่ยิงจะคาบหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ1 2มาสวยครับให้วานเนอร์วานเนอร์ตบได้เข้ามายังเต็ดวานเนอร์ยังไปครับทางขวาเดี๋ยวหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะเป็นซาบิเซอร์ยิงติดโอ้โหยิงไม่เต็มทาเลยครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
5: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวอลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหมันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้โหพลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
4: ฟังจากเยาวสุธรบ้านดาวภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราดรีครับพ
5: ี่อ้าวราดรีได้
4: ราดรีก็ไม่ไกลราดรีก็คนงามราดรีแล้วพี
5: ่คนงามบ้านโป่ง
4: คนงามบ้านโป่ง
5: นะครับเพิ่งไปราดรีมา
4: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราดรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
5: บ้านแฟน
4: บ้านแฟนอยู่นั่น
5: บ้านภรรยา
4: บ้านภรรยา
5: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
4: อยู่นั่น
5: โพธาราม
4: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
5: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณรับลูกกา
4: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
5: ค
4: ุ
5: ยก
4: ัน
5: ด้วย
4: เนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
5: ร่วงไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
4: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
5: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาเจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร
4: ่เตะหนักเลยครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
5: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กล้องไม่จับเลยไปจับเมสซี่หัวก็ไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปเอ้าแม่จับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
4: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
5: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
4: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไอ้อามาด้านะพี่เนาะ
5: ครับ
4: ฉลาดมาก
5: รู
4: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
5: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับ ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
4: ฟังจากสนามครับพี
0: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
4: เขาบอกฟังจากแดนเอทพี่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
5: แดนเอท
4: ฟังจากแดนเอท
5: แดนเอ
4: ทแลนเอทแลนเอท
5: แลนเอท
4: ฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
5: ชื่อเมืองไ
4: ห
5: ม
4: ชื่อเมืองเหรอวิลล่ามันอยู่เบอร์มิงแฮมไม่เหรอ
5: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
4: ่ฟังจากที่ไหนผม
5: เชื่อหมดเลยนะ
4: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี่
5: คนงามบ้านโป่งแต
4: ่พูดคนงามบ้านโป่งนี่
5: หรือว่า
4: ปีแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเด้อ
5: ราดรี
4: เอาดูเดี๋ยวพอหยอดเข้ามาจากสุดสนามครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วนะครับแล้วจิ๊บเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ
5: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียก็น่าจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟลังนิก
4: คือตอนนี้บันดินไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอนาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
5: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอนาโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
4: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเดฟแฟกด้วยแล้วเมสซี่จะไปโอ้ดำหน้าอยู่แล้วครับ
5: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เนี่ยคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดันโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมสซี่อยู่ในตำแหน่งลำหน้าเลยครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอนาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวๆนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
4: ฟังจากกัทลักกัทลักศรีเกตโอ้ยกัทลักก็เคยไปนะพี
5: ่ศรีสะเกต
4: ฟังจากเวกัสพี
5: ่ผมเชื่อนะ
4: ผมเชื่อนะลาสเวกัสใช่ไหม
5: อันนี้ชากิร่า
4: ชากิร่า
5: โอ้โหสวยนะ
4: สวยชากิร่าชากิร่า
5: โอ้โหชากิร่าชากิล่านี่โคลอมเบีย
4: ใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยเมื่อตอนนี้มาอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
5: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
4: แอปต้องถ้าแอปพลิเคชันต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
5: ชากิล่าชากิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
4: 4รอบใช่
5: 4สมัยนะครับชากิล่าตั้งแต่บางคนเนี่ยมันได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
4: อาร์เจนตินาก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนชนร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
5: เหมือนซีนสุดๆจริงๆ
4: เหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี
5: ่
4: เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
5: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
4: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
5: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
4: เออใช่บ้านหนองอีกกึ่มมีวะพี่ผมเชื่อนะ
5: ผมเชื่อ
4: ผมเชื่อนะ
5: เพราะว่ามันจะมีมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
4: แปลกหมู่บ้านแปลกเนาะฟังจากสุราษฎร
5: ์ครับผม
4: อยู่ไหนอ่ะหนองเกือบไหนเนี่ยฮะฟังจากนักกระปุกโถมนะอ้าว
5: หาได้หนอ
4: หาได้สิพี่บอลไม่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40ลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหยอดเข้าไปครับเมสซี่หยอดเข้ามาข้างในจากนี้ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลฟานพอชเจอกับลาวตาโรมาร์ติเนสพอชจิ้มออกข้างไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
5: โอ้โอเค
4: ครับ
5: แฮปปี้ปี้แหละ
4: แฮปปี้นะพี่นะ
5: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
4: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิ

0: พลาดกันได
1: ้บ้านหนองอีกึ่ม
0: ที่ไหน
1: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
0: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
1: ครับ
0: เวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี
1: ่
0: ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
1: จะเปรี้ยวไป
0: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอ้เส้นอีสานนะพี
1: ่คือถ้ากลางคืน
0: จะ
1: ต
0: ้
1: องเส้นหลักกันเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ออต่อครับ
0: เอาต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาแล้วดีโรเมโรเข้าพวดพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
1: ไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรเนี่ยดักเอาไว้เรียบร้อยครับแหมเกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
0: ฟังจากบนที่นอนครับ
1: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได
0: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวนะก็ไอ้ตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลุกก่อนเนาะกระบอก
1: ลุกก่อน
0: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดจ์ครับพี่อ้าวอ้าวเอ๊อันนี้โครงการของรัฐบาลหรือฮะ
1: ประจวบใช่ไหม
0: แมวแ
1: ซ่ใช่ป่ะไม่แน่ใจนะ
0: เอ๊รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
1: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลสปิเซอร
0: ์สปิเซอร์ขอปัดเองลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาร์ติเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
1: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาร์ติเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
0: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลิซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโตวิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะ
1: นี่
0: เป็นภาพเลยครับเป็นไงโคดาถูกไหม
1: ยืนวอร์มอยู่เลยครับอันดาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่างนี้ครับ
0: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ถูก
1: นะ
0: ยิงที่จริงน่าจะยิง2ด้วย
1: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีเลยครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
0: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากจะไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
1: เคยแล้วใช่ไหมไม่พลาด
0: ถ้าสมัยเป็นรุ่นนะเคยหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เดือดน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนสายบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาเนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกราม่าคือเล่นกราม่าโอ้โหเมดีน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโรมาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินาวันนี้ลิซาโดมาร์ติเนสขยันเนาะ
1: เ
0: รามาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนตินาจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
1: โอตาเมนดี้ไม่ไหวครับโรเมโร
0: โรเมโร
1: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชากิล่าสวย
0: อ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
1: เ
0: ฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชากิล่าเหมือนปีเก้ม
1: ากครับอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโรนะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเมโรนะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
0: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
1: โดนแซนด์วิช
0: เมสซี่ยังไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง2ก้าวครับวิ่งเข้ามาไม่วิ่งเดินดีกว่าเดินไปยิงแล้วหลุดออกขวาครับ
1: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับ ก็หลุด

0: าไป
1: ฝากจากชิคโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอล นะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาแรกๆก็พากโยแล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาเจนนานนำโยนหนึ่งศูนย์บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
0: บีบขึ้นชัดเจน
1: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามินโอมาในปล่อยเกมบ่อยนะครับโดยชอบปล่อยเกมให้กับอาร์เจนตินาพอชต้องระวังนะพอชได้เหลือไปแล้วนะ จะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
0: ครับผม
1: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
0: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
1: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
0: ก็สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
1: คนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินฮะสามารถสวนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ๆฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตรงนี้กับอลาบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาฟาร์มา18ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดานโซ่ออกขวามาพอชแบ็กขวาของออสเตรียจะตับไดเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลนะครับจิ้มยาวเกินไปลิซโดมาร์ติเนสก็หัวยาวเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
0: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะยิงประตูแหน่งเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
1: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาก็เหมือนนะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
0: พูดถูกแล้ว
1: ก็ใช่เนาะ
0: ครับผมถูกต้องแล้ว
1: ฟังจากเพอร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
0: ผ่าน
1: เพอร์พลต้องมีอะไรที่มัม
0: มันก็มีเยอะนะอีสาน
1: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเน
0: า
1: ะร้อนๆกับ
0: ไอ้มัมกับไส้กรอกต่างกันยังไ
1: งใส่ ต่างกันยังไง
0: ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานจะเห็นว่ามัมอ่ะ
1: จำมัมเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
0: ่
1: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่
0: อ
1: ยกินข้าวเหนียว
0: จนตัดได้
1: ข้อ1 2มาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเรียวเนลเมซี่นะครับจังหวะนี้จิ้มมาแล้วมีโอกาสได้ปั้นโอ้โหติดบล็อกครับเอโซฟาเดสปั้นลูกนี้มีกองไปแล้วครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ่
0: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่านะครับขึ้นอยู่กับเจนตินาเนี่ยครับว่าจะเตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับไม่ไหวครับจุกครับ
1: ใช่ฮะ
0: ลูกยิงของเอโซ่
1: โดนเล่นปี
0: ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอนโซ
1: ่ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
0: หัวไหล
1: ่หัวไหล่ฮะ
0: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดันโซ่ก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
1: ้
0: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเขาเป็นคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
1: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
0: ก็เป็น2ตัวจากอัตเลติโกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
1: คำว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
0: จะได้ไม่ง่วง
1: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊แล้วเนี่ย
0: เราน่ะจะได้ไม่ง่วง
1: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
0: เอ้ากรรมการ
1: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกหลังมา นี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โมลิน่าโอ้โหเหลือที่ก็เดปอเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
0: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
1: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอกอุ้ย
0: จบดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวเลยครับจุกไปครับ
1: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
0: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
1: เอามาด้าเล่นดีนะ
0: เอาเล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็หูเล่นอวาเรสนะครับก็ไม่ได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
1: ไม่ได้ไปบอลโลก2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
0: เขาเจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร
1: ์
0: ถ้าจำไม่ผิดนะครับดิโก้กอนซาเลส
1: แล้วได้บอลครับเอ็นโซ่เฟรเดสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูกสองของอาร์เจนตินาครับและลูกสองของเลโอเนลเมสซี
0: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสาสองปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์เลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
1: ล้ำหน้า
0: ช่วยนะครับ
1: น่าจะล้ำหน้าไหม
0: ล้ำไหม
1: อ๋อไม่ได
0: ้ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
1: เลี้ยงออกเองพี่ยิงออกเองฮะ
0: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชราเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ก็ค่อยดันขึ้นไปครับชราเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับแต่ไปติดทางโบลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
1: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
0: ๆสวย
1: ชอบมีความรัก
0: แน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
1: เอาต้องไปที่เขามีภูเขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: มีทุกอย่าง
1: ไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
0: สวยสวยสวยประจบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
1: ใช่
0: ลุยกันไปครับซาบิสเซอร
1: ์เวลายังมีให้กับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์ดี้โค้ชของเจเดน่าก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
0: ก็เป็นไปได้ด้วย
1: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
0: ขู่ดูเลยนะคร
1: ับ เอาซาบิสเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทิร์นมาเอาซาบิสเซอร์ยังได้ทางซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เด็กคนในมองโหเกโกริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดิน่าครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริช
0: โอ้โห
1: กองหน้าล่างโยนะครับของออสเตรีย
0: ครับดูครับซาบิสเซอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชดินรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดิน่านะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
1: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวเป็นลงแล้วพี
0: ่พอสออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปลาสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิชลงมานะครับอนาโตวิชปลาสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
1: ฟีโดเป็นเซนเตอร์แบ็คครับพี่น่าจะแทนอลาบา
0: อเล็กซานเดอร์ปลาสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนนั้นโตวิดมาแทนพอลวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
1: แต่ป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
0: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร
1: ์ไลเมอร์น่าจะโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้ายอ่ะ
0: Serbia scored that penalty against Jordan. ถูกต้องครับเนี่ยปั๊บหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
1: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอานาโตวิช
0: บวกกันครับลูกนี
1: ้พักดื่มน้ำก่อนพี
0: ่ครับผมนะ
1: อานาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วนะ
0: ฮะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโปรดอากาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมนะครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้โหดูชาชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบงครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยเนาะ
0: คุยกัน
1: กันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: ฮะ
1: อลิสโกมาติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ลิซันโดมาติเนส
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน่
0: แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาทลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผามอยแดงโหผมเคยไปนะผามอยแดงนะฮะ
0: อยากไปเหมือนกันนะศร
1: ี
0: สะเกษใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากเล่นฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเนาะพรสวรรค์ไม่สู้พรแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก Mcot Connect ครับโอ้ซานเดโกโซลารีแม็กซี่โรดิเกสแม็กซิโรที่เคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกนะครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอนมาดริดด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซานติอาโกโซลารี
1: ซานติอาโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมสซี่หยอดโคเข้ามาได้มุมเลยเดียวโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็นนะ
0: นิ
1: โก้กอนซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสมัดไปที่เสาสองลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ
1: ้โหเกือบ 2-0 ครับอาร์เจนติน่า
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแหมแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโบกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูไปครับ
1: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี
1: ้ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ18นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเน
0: า
1: ะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอแดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเอาเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ตรงกรอบเขตโทษด้านขวา
1: ไรเมอร์จะไปครับมีนิโก้กอนซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหมตอบส้น
1: โอ้ยกอนซาเลสนิโกลัสกอนซาเลสหรือว่านิโก้กอนซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมลูกนี้เซเวอร์ชลาเกอร์นะครับรวดไปหน่อยแบบดิโก้กับสเลฟครับกองจับมาได้โมงเมื่อสักครู่นะครับลูกแตะมุมนะครับของเรียวเนเมซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระดำสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับ
1: แหมโอ้ยไหลมาอ้าวไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลไม่ไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลือง
1: ฟาร์โดเมดินาไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลเมื่อตลอดด้วยดูภาพช้าครับ
1: แต่ไหลเมื่อก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วไม่ได้หน้าก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักอกกันเฉย
0: สีหน้าไม่อยากจะเชื่อไม่ได้หน้า
1: เหลืองทั้งคู่คร
0: ับเตือนไปครับสงบสติอารมณ
1: ์ทั้งไลเมอร์ทางแบ็กขวานะของออสเตรเลียกับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาวบัวครับพี่ออสเตรียเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: ออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: อ้าว
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราต้องเลี้ยงต้องราวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่ใครมากแล้วนะช่วงท้ายเกม
1: ชมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาเดี๋ยวแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ใกล้ให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายก็ยืนแต่ว่าอินเวิร์ตหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดาโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวยอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีนาได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่รีบก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเจนตายเล่นช้าๆโอตามาดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียปอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะทำเร็วไม่ได้
0: มาดูว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมิดฟิลด์จากโบกส์บวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี
0: ่
1: ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์คนที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดนิดครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูนิสจ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอาร์ตวิดมาช้าไปหน่อยนะครับแหมอัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรอาร์ตวิดเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันไม่เซอร์วิสให้อาร์ตวิดก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไรเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็นาโตวิชเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพลาดหรือเปล่าพลาดครับพลาดตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
0: โอ๊ตsteady journey through this match yeah I think they have they've played within themselves I feel เรียนอาวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนตินาตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
1: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี่วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอสเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวีเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิซาเดอร์ชลาเกอร์
0: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นกันนะครับอาเจนเนี่ย
1: นักเตะออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
0: ผมก็รู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรแล้วโดนตัดบอลไป
1: 10นาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดานโซให้อลิสเดอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโกฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาร์ตันอักเกลเลนได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาแล้วเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
0: ครับโอ้โหนี่ครับบอลศาสตร์ยาวมานะครับแล้วทางเกลเลนพักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดีน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
1: น่เดปอครับ
0: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเนี่ยปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงครับเอาเมดีน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสเจยานฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
1: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
0: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมานะครับเรนโดปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเจอสวิตเซอร์ครับ
1: สวิตเซอร์ครับแต่บนทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
0: อันดาโตวิดนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
1: ฟีโดวางยาวๆขึ้นนำไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
0: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของเจนซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
1: ับ
0: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
1: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
0: ก็ฮูเลียนอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
0: ลงมานานแล้ว
1: ฮูเลียนอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
0: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
1: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับ ให้ชาเวอร์สลาเกอร์อาริสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ครับประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดทิ้งยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจากวันนี้เอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักแล้วครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสคืนกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแม็กคลีเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟีโดออสเตรียได้บอลนานนะครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายคอร์ดัตไลเมอร์คือกระบาเควินดาโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็กซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกระบาก่อนนะไซว่าวขวาสนามที่ดาโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
0: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซครับ
1: โอ้ดานโซโดนเร่งแล้วครับดานโซโดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกดิชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
0: ครับ
1: จะส่งชุกวูเมก้าลงมาครับ
0: ขานี่ชุกวูเมก้านะครับจากบรูเซียดอทมุนนะครับเอาเกโกริชออกลาครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
1: เกโกริชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชุกวูเมก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหมดนะครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดี้ลิซาโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอเนลเมซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
0: ยังไม่อิ่มนะ
1: ไม่บีบสูงมาเจเดน่าก
0: ็
1: ตอกตรงนี้นะ
0: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
1: เลซานโด
0: วาง
1: วายาคนหน้ามาครับให้นิโก้กอสเลตแตกเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุนโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งของเอโซฟันเดนติดบล็อกสองครั้งครับเจเดน่าไม่ได้ลูกสองและออสเตรียครับจะสวนคนหน้ามาให้ปราสเคาะ1 2กับทางซามิเซอร์ปราดมาที่ซามิเซอร์จิ้มในเข้ามาชุบเวก้า
0: โอ้โหจังหวะเดียว
1: ปราดครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งๆจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดอวิดเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซว้าวให้ชลาเกอร์ซาบิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้ามไปก่อน
0: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
1: หมดทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกวูเมก้ากลับมาที่ดาโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาวครับทางอาร์เจนตินา
0: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สโคโลนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซาโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กับโซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอ็นโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
1: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
0: แต
1: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอ็นโซเฟรเดนก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอล 2อารมณ์ที่แตกต่างครับ
0: ครับ
1: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนไตก็ร้องรำทำเพลงกันไป
0: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
1: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไม่เสียบอลครับแล้วเสียบอลให้เมสซี่ซะด้วยเมสซี่ดึงหล่อก่อนไหลทีมเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซฟานเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่ขึ้นหลังกลับมาเมสซี่ขึ้นหลังก็ให้อนาโตวิชแล้วจะยอร์ดาครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบีเซอร์เอายังได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งอ้าวพุ่งลงได้ฟาวอ้าวปาเลเดสตัวละมังครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสปาเลโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
0: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ถูกดิฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไอ้โอตาเมนดี้
1: ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับได้ที่สุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อันเซอร์ปราสไม่เปิดโขกเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโดมาร์ติเนส
0: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับนิโก้กอนซาเลสครับคองบอลแดนหน้าได
1: ้เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลตอาวาเลสได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องเคลียร์กันมาที่เอนโซฟานเดสไหลให้ปาเดส
0: นี่ครับไม่จำเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเมนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
1: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
0: โอ้สวยครับ
1: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโอ้โดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
0: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยืนขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเหนียวเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโวครับเมสซี
1: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจากทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
0: เรียกเอนโซ
1: เกือบถึงสุดชั้นหลังครับ
0: ครับเรียกเอนโซบอกจะไปให้เอนโซมายืนรอรับบอลหน่อย
1: ย่อไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดครับมงทีมไปก่อนครับออสเตรียชูเวก้าจะไป
0: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
1: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนครับบุษเสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโตรมาเตเดสคืนหลังกลับมาก่อนโอ้อนาโตวิชโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
0: ครับบอลไม่ถึง
1: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
0: ครับชูเมก้านี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี
1: ้โรมาเหมือนอเลเนียสคาร์นี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะหยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับอืมอาร์เจนตินาเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซเฟรเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสวิสเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: จังหวัดละอ๋อนครศรียอดฟรีคิกครับออสเตรเลียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองเช่นนี้นะครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับแพทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรเลียบงเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสา2ไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกเปิดของสปิเซอร์นะครับมาเสาไกลให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับบงชงเข้ามาแล้วก็แพทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโหมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมนดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสา2ครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาเลยครับอ้าวโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ย

0: เห็นนะตรงคนเดียว
1: ชูเมก้าจิ้มได้เข้ามาแล้วจากข้อ1 2กับชูเมก
0: โอ้ทันครับเร็ว
1: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับไซมิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราดเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมซี่ด้วยเมซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้คุณอาวาเลสจ่อๆอาวาเลสจ่อๆต้องยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเดเดสเมซี่ยิงติดป
0: ัง
1: โอ้โหเมซี่ยิงการเดียวเข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ2-0แน่นอนครับ
0: มายังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งมาเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาร์เจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: มาจากคนนี้คนเดียวคร
0: ับโอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
0: ครับบอลมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
1: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมซี่เมซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเนี่ยบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
0: ครับดูครับแล้วเมซี่จ่ายให้ครูเรียกอวาเลสลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับอวาเลสก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องทมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเลเดสไปยิงนะครับส่งให้เมซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
1: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
0: ไม่
1: เห็นพอลอดขาไซวามาฮะ
0: โอ
1: ้เมซี่ครับเกิดเท็ดออฟออลไทม์ครับกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลู่ฮะลู่นะเด็กทารกนะครับ
0: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเดเดก็อาจจะมุมแค่ไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
1: จบพี่
0: ครับก็2-0เนี่ยครับนี่ครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงที่เราก็ประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
1: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
0: เสียงแฟนบอลเฮนึกว่าจบแล้ว
1: แฟนบอลเฮนึกว่าจบแล้วขออภัย
0: เพราะว่าไฮไลท์มัน
1: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสใครกับเมซี่เมซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมซี่แบกแค่1เมซี่ลากจี้เข้ามาจะตึงตัดเข้าในไม่ได้เมซี่ไม่เห็นตัวหลังเมซี่ยังครองเอ้าจะฝืน
0: ฟาว
1: ฟรีคิกเมซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
0: น่าลุ้นนะ
1: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
0: ก็มี100เยียร์โซเมซี่แฟน
1: โอ้โห
0: เป็นภาพของคุณยายเน
1: า
0: ะ
1: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมซี่มา100ปี
0: อายุ100ปี
1: อายุ100ปีครับ
0: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็หรือว่าระยะทำการอยู่นะเมซี่ยิงแน่ๆครับ
1: เมซี่เนี่ยฟรีคิก
0: ส
1: ถานโลกอยู่แล้วครับ
0: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบแล้วครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
1: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมซี่ยิงแน่นอนฮะ
0: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
1: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับ
0: โอ้โห
1: คงไม่พอครับเมซี่ลูบปากเลยแล้วเมซี่ครับยิ้มกับแบ็คคลิเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาได้2ประตูจากโกสครับเร็วๆเมซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2-0ครับ
0: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเดียวเมซี่เนี่ยครับ
1: โอ้โหและนักเตะของออสเตรียครับ สวมกอดกับเลโอนีเมซี่ยอมรับครับ
0: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
1: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอนีเมซี่ครับ
0: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
1: บทคนเหมือนบทเดี๋ยวจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมซี่ครับ
0: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
1: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
0: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
1: ครับ
0: ก็

0: ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินาครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
1: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เออเมสซี่ก็39เนาะว
0: ัน
1: พุธนี้นะฮะเขาก็เลยบอกขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส์
0: ครับ
1: ครับมาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊คกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
0: า
1: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
0: ครับผม
1: ครับฝรั่งเศสเจอ
0: ใคร
1: เดี๋ยวเดี๋ยวโอ
0: ้แป๊บนึงแป๊บนึง
1: เออแป๊บนึงแป๊บนึงฝรั่งเศสจะ
0: เจอ
1: กับไออิรักเวลาตีสี
0: ่ฝรั่งเศสครับผม
1: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
0: นะครับก็จะมีคู่เจ็ดโมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกั
1: ล
0: แล้วก็สิบโมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ติดตามกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดบรรยากาศขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางอสิทธิสถานนี่นะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: รอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแทคติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: your thumb.

0: balls.
1: 2:10 ครับกับเข้าสู่ช่วง99 Live บนโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่เจนีน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมแล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนตินาสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนตินานี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่คร
1: ับ ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโอ้ยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะ
1: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะรุ่นแฮตทริกนัดที่2ที่ตามไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกแล้วนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
1: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วกันเลยพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
2: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
2: คือถูกมอบบทบาทให้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
2: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมลุกของอาร์เจนตินาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนตินาด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอกับออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
2: ไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
2: ใช่
1: อาร์เจนตินาเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
2: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนตินาดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าเนี่ยที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
2: เรายังได้เห็นดาวิดอาราบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
2: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
2: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
2: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
1: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
2: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
2: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
2: ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
2: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่ง ออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกกริดลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
2: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวาลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้รวมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
2: จะมีอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ชัยชนะเกมนี้อาร์เจนตินาก็2นัดเนี่ย6แต้มเต็มเลยนะพี
2: ่ครับ
1: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
2: เข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
2: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
1: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจออัลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยอัลจีเรียจอแดนก็จะเจอกัน
2: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเบิร์ดนี่แหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
2: ก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
1: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
2: ่
1: น่าดูมาก
2: ใช่
1: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
2: ครับผม
1: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำรายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้

0: ป๊อปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
1: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวสูงตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
0: ครับ
1: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
0: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้งสองครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
1: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
0: ใช่
1: เดินเล่นด้วย
0: ครับ
1: บางทีไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได้
0: ใช่นอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นนะปัจจุบัน
1: ครับ
0: มีกักโปยิงไป7ลูก
1: ไม่มีคนที่กักโป
0: ครับ
1: ก
0: ็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวเซนโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตีสี่เลย
1: ครับผม
0: ครับผมก่อนเกมคู่ตีสี่ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่าในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
1: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
0: ใช่แต
1: ่ว่าสุดท้ายเป็นยังไง
0: ผมเช็คก่อนเขารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
0: ครับ
1: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
0: ครับ
1: นะน้องเจมส์มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นล็อกกี้นะล็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
0: ครับ
1: ที่ซิลเวสเตอร์สตอลโลนเล่น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูปปั้นล็อกกี
0: ้แบ
1: บเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
0: ครับผม
1: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
0: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
1: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
0: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
1: มูเตลูใช่
0: ไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
1: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
0: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 นะพ
1: ี่ใช
0: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
0: โอ้โหใช่
1: เป็นตัวหลักใช่ไหม
0: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
1: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: จริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจะไม่มียูนิสมามูด
0: ครับ
1: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
0: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีนันเอ็กเบลซึ่งเล่นกับอูเทคเป็นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ที่หวดเจจังๆอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับ
0: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาอิลใน UAE
1: ไม่ได้
0: ย้ายไปในลีกยุโรป
1: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
0: ใช่
1: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกา เกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ

0: ใช่
1: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
0: ใช่
1: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่ที่ยังเล่นอยู่
0: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบุตโต
1: สฟานบุตโตสใช่
0: ใช่ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์ไหมอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับบีจี
0: ใช่
1: เซเกเยฟ
0: มาอยู่กับบีจีเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ใช่ใช่แต่เซเกเยฟมาอยู่กับบีจีฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
0: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พาบีจีชนะเซี่ยงไฮ้SIPG ในรอบคัดเลือกเอเช
1: ีย เอฟซีเฮลิเล่นดีมาก
0: แต่ว่า
1: ไปเ
0: จ
1: ็บ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกุราเซาหนึ่งคนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
1: โอ้เยอะ
0: ที่ไปเล่นบอลโลกอย่างที่ผมจำได้แล้วก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
1: เล่นในอินโด
0: ใช่
1: ใช
0: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีทีมที่ไรเดอร์หนึ่งคน
1: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
1: ใช่
0: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัชเกือบทั้งทีม
1: ล้นเรียกได้ว่าเป็นดัชเวย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาติคไฮเวิร์ดไหม
0: ใช่พาติคไฮเวิร์ดมาคุมช่วงหนึ่งแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัช
1: อ
0: ่ะหลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเรียนซีลีกก็มี
1: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
0: ส์ใช่ครับ
1: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นหลอก
1: มันไม่ไหว
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลลี่โรมินี่ที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
1: ใช่มีเฟอร์ดินันคนเดียว
0: ใช่เฟอร์ดินันที่เล่นที่ไปฝึกฟอร์ดไปออกฟอร์ด
1: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่จะไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
0: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
1: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
1: ใช
0: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที
1: ่
0: ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้นเลย
1: กลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช
1: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เน
0: ี่
1: ยพวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย FC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช่
1: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับเราก็เห็นกันอยู
0: ่ครับผม
1: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
0: ครับ
1: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
0: ครับผม
1: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
0: ั
1: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
1: ใช่ใช่
0: มีวิกกี้มูลานาแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเสี้ยวมา
1: ก็ดูจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: นี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะ
0: ใช่
1: เล่นกับบุรีรัมแล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
0: ครับผม
1: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี
1: ่
0: เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนะทิพย์ไปเล่นซัปโปโร
1: ใช่ใช
0: ่คือ
1: ฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
0: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ก่อนจะเจ็บยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็โรนัลโดตอนยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกกันแหละ
0: อ
1: ย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
0: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
0: ส์โอ้โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่างอาโนอาซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟานบิซาก้า
1: วอริซาก้าม
0: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
1: โยอันวิซ่า
0: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยพี่ก้อง
1: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโตกับของเดียของโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
0: ครับ
1: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซ็นเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: วิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นได้เป็นมาซัวกู
0: ใช่
1: อีกข้างนึงมาซัวกูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
0: ใช่
1: 2คนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
0: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอดุลโคดิลคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพยู23
1: ใช่ยู23
0: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอลดอร์สมูริดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์เซเกเยฟที่เคยเล่นกับ BG
1: เล่นกับ BG ใช
0: ่ใช่ก็
1: ซึ่งขอพูดถึงฟาซุลาเยฟหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
0: โอ้ใช่
1: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซุลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโกอยู่นานเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
0: ครับ
1: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ฟาซุลาเยฟมาตรฐานสูงมาก
0: ใช่
1: รวมถึงนักเตะอุซเบย์ทุกคนด้วยนะ
0: ถูกต้องแล้วอุซเบย์เนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
1: ใช่ใช่
0: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างฟาซุลาเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได้เรียกว่าไม่ธรรมดา
1: ขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
0: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบย์แล้ว33นัดนะพี
1: ่ชุดใหญ่นะ
0: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสมูลาดอฟกองหน้าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีคูซานอฟกันที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผื่อเผยเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
1: ่ไม่ง่าย
0: น่าจะอุซเบย์เนี่ย
1: คือจากสตาร์ทเกมแรกอะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียวของโกพอสมควรเลยล่ะ
0: ใน
1: เรื่องของเกมลุกถูกไหม
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยพอดีนะโคลอมเบียเนี่ย
0: ครับ
1: ม
0: ียังมีฮาเมสด้วย
1: ใช่
0: ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมี หลุยโซเลสกองหน้าจากลิสบอน
1: หลุยโซเลส
0: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ตด้วย
1: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ตนี่แหละ
0: โอ้โห
1: นะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
0: 37แล้วพี
1: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
0: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโรเนี่ยจากวิลเลสซาฟิล
1: ใช่
0: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
1: ไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลลี่มีน่าที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
1: ่
0: รวมถึงเดวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
1: ใช่
0: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากนะพี่
1: เล่นดีมาก
0: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีไอ้อย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้า
1: ใช่
0: มีอักเซลตวนเซเบ้นะพี
1: ่
0: แล้วก็มีทางด้านของเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนั้นเล่นดีด้วย
1: เล่นดี
0: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคาเยมเบ้
1: คาเยมเบ้ใช่
0: วัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามียันวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
1: ใช่บากัมบูนี่35แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต
0: ่
1: เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าโหแกเล่นไป85นาทีอะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอะเล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
0: ใช่
1: คือว่าคุณภาพเป็นยิงนะเซติกบากัมบูเนี่ย
0: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวติกก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
1: ใช่ความแข็งแรงความแข็งแกร่ง
0: ครับ
1: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกาคูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อหัวเราๆเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
0: ของเชลซี
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นเทพเอฟเอ็มนะพี่
1: ใช่
0: แกกูต้าเนี่ย
1: ใช่เหมือนกันนะ
0: เทพเอฟเอ็มใช่ใช่
1: ผมรู้คุณก็ซื้อ
0: เป็นเด็กเอฟเอ็มช่วงต้น2010ประมาณ
1: ใช่ใช่ใช่ตอนต้น2010
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
0: ครับ
1: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
0: ใช่
1: เออ
0: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบานปลายอาชีพแล้ว
1: ใช่
0: ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้อง
1: เพรา
0: ะเล่นเป็นน
1: ั
0: ดเดียวอุซเบก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบอ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีมเนี้ยอุซเบย์อาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
1: ใช่
0: แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
1: จะได้2แต้มนะ
0: ใช่
1: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
0: เผลอๆจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
1: ได้ลุ้นเลยล่ะ
0: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
1: ม
0: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาเลอร์แต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
1: อุ๊ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
0: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบ20รอบก่อนรองชาเลอร์ส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปเลยพี่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
1: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะวอซินย่านะ
0: ใช่
1: ผู้สาประตูวัย40ปีนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจมส
0: ์
1: ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
0: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ตก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
1: ่
0: อันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
1: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
0: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเบิร์ตเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
1: เป็นหมู่เกาะ
0: ใช่ใช่แอฟริกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับเลยพวกนี้ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด 6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2 ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
1: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
1: เออใช่นานี่
0: นานี่
1: เป็นเคปเวิร์ดใช
0: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
1: น่าจะเลิกไปละ
0: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไรอันเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปๆมาๆก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
1: ถูกต้อง
0: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
1: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
0: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
1: เอาเป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
1: ใช่อันนี้ของจริง
0: ใช่รอบเขาลองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
1: ใช่
0: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะอ่ะเคปเวิร์ด
1: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
0: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งอ่ะผมมองไปที่อีกทีมหนึ่งที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
1: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู
0: ่เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็ถ้าจะมองเนี่ยมามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
0: ่ครับผม
1: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาตินึงที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาซาว
0: กูราซาว
1: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
0: แชมป์คิงคัพปี2019
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ช่วยบ้านเราเลยนะ
0: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เราตกรอบก่อน
1: เราไปซะก่อนไง
0: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่ไหม
1: เสมอเสมอนะเสมอเสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป 0-0 แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะกูราซาว
0: ใช่กูราซาวเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
1: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
0: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
1: โอ้แต่นั้นมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
0: ่
1: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เน
0: า
1: ะ
0: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
1: ใช่เนี่ยอย่างกุลาซาวเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
0: ครับ
1: ตาหิดช่องเลย
0: อันนี้เด็กแมนยูเหม
1: ือนกันเด็กแมนยูอีกแล้ว
0: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
1: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าช่องนี่น่าจะทีหลัง
0: ใช่
1: ช่องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
0: ตาที่ช่องนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
1: ่ฮอลแลนด์
0: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
1: เออใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนี้คงฮอลแลนด์เนาะ
0: ครับ
1: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
0: า
1: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
0: ครับ
1: เข้าไปฉลองแซงความดีในห้องแต่งตัวของกุลาซาวด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
0: ใช่แล้วก็กุลาซาวยังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากตีลังตังกานู
1: อ๋อเล่นกับตังกานู
0: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาซาวไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
1: ่
0: อีรอยลูมนี่มากุลาซาวชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี่
1: อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
0: ใช่มาพร้อมกับจูเรโนบาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
1: ม
0: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
1: 37ใช
0: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี
1: ่ไม่ใช่อินเตอร์ไมอ
0: ามี่ FC ครับผม
1: โทนินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
0: ้ครับ
1: เราคุ้นกันนะ
0: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกราเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่า หวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคลอง6และลุงบ้อยหงแบรนด์รวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอน
1: โอ้โห
0: น้องเคยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
1: ่ทุกชั่วโมงเลยนะ
0: ใช่ทุกชั่วโมงของ99เลย
1: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากเลย
0: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
1: สถิติ
0: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
1: ใช
0: ่ครับ
1: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดได้ถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่อาจจะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
0: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
1: ใช่
0: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนเนี้ย20ปี
1: 20ปีนี่คือแบบว่าถ
0: ้
1: าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
0: ใช่
1: ปี2
0: ก็
1: ปี3แล้วอ่ะ
0: 2006นี่ผมอยู่ป5พี่
1: ป5ใช่มั้ย
0: ใช่ป5จนตอนเนี้ยผม30กันกับ31ปีนี้แหละก็ยังเล่นอยู
1: ่อย่าไปบอกอายุเขาสิ
0: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
1: 6ครั้ง
0: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
1: ได้เลกาซี่มาเตะ
0: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
1: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอ้ก็น่าดูครับ
1: น่าดูนะ
0: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
0: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสถ้าพี่โดโดนหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
1: ที่เหมือนคอนไซเซลมันหักมาหักคัตแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปาดหน้ามายิง
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลย
1: ทีใช่เหลือบหาเลยหาพี่โดเลยคนแรก
0: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
1: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: แล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบรูเกนเนี่ยช่วงหนึ่งเขาก็ยืนรอบอลอยู่หน้าอยู่
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สามป
1: ีใช
0: ่ครับ
1: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนัลโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: แล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีรอตาโร่มาติเนสที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
0: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: วิตินยากับเจ้าเนเบส
1: แล้วเป็นไงเกมแรก
0: เสมอ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกสองนัดที่เหลือ
1: ใช
0: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
1: ใช่ๆนานแล้วกันนะ
0: นานแล้วตอนนั้นโอ้ตอก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
1: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช่ใช่
1: อย่างเนี่ยอย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่น
0: โอ้ยผมไม่ทันพี่ก้อง
1: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์เน
0: ี
1: ่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
0: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคลุยคอสต้าหรือฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: แต่จำได้คือเนี่ยแหละลุยคอต้าหรือฟิโก้ตอนบอลโลก2002เงี้ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
1: ที่ประเดิมสนาม
0: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ้กรีซใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
0: ครับ
1: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะเขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือตุ๋งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
0: ช่
1: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
0: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
0: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
1: ยู่ชุดนั้น
0: ชุดนั้นใช่พี่
1: จอร์คารากูนิส
0: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอลิมเปียกอสลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่
1: เอาจริงนิโคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แล้วสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์จคูนี่
0: อ๋อ
1: หน้าก็เหมือนฮอลลีวูด
0: ใช่ใช่
1: หน้าคล้ายจอร์จคูนี่
0: ครับ
1: ผมก็จะสีแบบ
0: ขาว
1: ขาวขาวหน่อยแล้วก็หน้าตาเขาคล้ายจอร์จคูนี่มาก
0: ครับ
1: เออจริงชุดนักกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบอาจจอร์จคารากูนิสที่ที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
0: โห
1: วิงแบ็กฝั่งขวา
0: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่ชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานโคปูลอสหรือเปล่า
0: ของ
1: โบตันใช่เราจะจำเขาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
0: ใช่
1: จำได้ใช่ไหม
0: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
1: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างหนึ่งกันนะ
0: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
1: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกเลย
0: ก็กรีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทพนิยายกรีนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกรีทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
1: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอกันนัดแรกเลย
0: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดนะพี
1: ่
0: แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
1: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
0: ใช่
1: ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
0: ครับ
1: โทมัสโลซิกี
0: ้
1: กับแยนโคเลอร์นะ
0: ใช่พาวินิเวตด้วย
1: พาวินิเวตด้วยมิดฟิลด์บอลลงด
0: อใช่เนี่
1: ยคือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
0: ครับ
1: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยฟิโก้มีลุยคอสต้า
0: ครับ
1: นูโน่โกเมสโอ้โห
0: มันเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
1: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
0: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาไม่จะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
1: แต่จริงแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริงถ
0: ้
1: าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาวเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
0: ปีช่วงต้น2000
1: น่าจะประมาณช่วง
0: 9
1: ไปปลาย
0: 90
1: ไกเซอร์ซาวเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์บุนเดสลีกาม
0: า
1: จันมาก็เป็นยุคของน่าจะอูปเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
1: จบแล้วครับ
0: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปแล้ว5ลูกนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
1: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
0: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
1: ทดเยอะ
0: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลาท
1: ุ่
0: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดนะพี
1: ่โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครที่ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
0: ใช่
1: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
0: ์
1: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกลคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่
1: เตะช้าไม่ได้นะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: พยายามให้เกมในเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
0: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยอะเท
1: ่
0: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งน
1: ี้แต่ที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
0: ใช่
1: บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมาก
0: ครับ
1: นิดนึงนะครับ
0: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
1: โอ้โหขยันมากนะฮะ
0: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
1: ใช
0: ่วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่า ฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวนนครศรีตัดยางอยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วก็ข้อความทํา SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมคะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
1: ่คือ
0: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
1: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งไงมันคือผู้เล่นวัยเก๋าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
0: ครับ
1: อย่างวอซินยาก ับเอลอยลูม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
0: แต่อายุเยอะแล้ว
1: อายุแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
0: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
1: หลายคนเลยล่ะ
0: หาถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
1: ่
0: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
1: ่
0: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
1: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ไม่ได้ไงอายุปวดดีไง
0: ปวดดีอ๋อของมาร์โก้
1: มาร์โก้ใช่
0: ใช่ใช่เล่นดีในเกมแรก
1: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบูอัตตี้นี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
0: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยพ
1: ี่
0: จากออฟใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
1: บูอัตตี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบัวดี้ในวัย18นะลงเล่นได้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจมส
0: ์42เกม
1: 42เกม
0: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
1: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
0: ใช่
1: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
0: ครับนะผม
1: อ
0: ่ะมีนาธานเนตบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
1: ี่ถือ
0: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
1: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
0: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
1: ใช่ก็ถือว่าจริงแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่
1: นะ
0: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมผมลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
1: เออใช่ใช่
0: สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
1: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ20 19
0: ประมาณนั้นเลย
1: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
0: ใช่อิลาคุนด้า
1: เนี่ยจริงแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
1: ่
0: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทะเลยนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
0: ครับ
1: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออทุกทีมไม่แย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรดาวรุ่งที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
1: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
0: ้
1: อืม
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะพอคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
1: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
0: ใช่
1: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
0: า
1: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
0: ใช
1: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
0: 3นาที
1: ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์นี่พี
1: ่
0: ตรง
1: เ
0: กมคืน
1: น้องแตมโอเคว
0: ันนี้พี่ก้องจัดกับน้องแตม
1: จัดกับน้องแตมอยู
0: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผม ไม่ประมาทดีกว่า
1: ใช่
0: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
1: มันก็ไม่แน่นะ
0: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดไอ้อย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
1: หนืดหนืดหน่อย
0: นัด2คิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไป3
1: ผิดคาดนะ
0: ขาด
1: คือพอลูกแรกลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
0: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอ่ะอย่างเอกวาดอร์กิลาเซาอย่างเงี้ยจบ 0-0 นะพี่เด
1: ี๋ยวเชื่อนะ
0: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
1: จะขาดขนาดนั้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
0: จ
1: ากโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซูเกะฮอนดา

0: แล้วก็
1: คอยช่วยกัน
0: มาคุมจริงๆก็คือตอนซีเกม
1: ที่เจอมาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดะแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
0: ครับ
1: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามเน
0: ี่
1: ยแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
0: ่
1: ให้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
0: ใช่
1: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
0: ฮันนิบาลเบชปี
1: ้อดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
1: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
0: เยอะมาก
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
1: ่นั่นแหละแต่ฮอนดะเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
0: อ
1: ่ะเออเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดะบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
1: ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: เออพี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
0: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้องต
1: ี
0: 3แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข้งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
17: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
18: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02201

0: 0698-4976-770 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 3:08 ครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
2: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ว่าส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่เพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยัง The Bus อ่ะของฝรั่งเศสอ่ะ
0: ยังไม่ได้ดูเลย
1: ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดเมเนกอ่ะมีปัญหากับเนลก้านั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช
0: ่
1: สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010
0: 2010
1: ใช่เพราะ2006เขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเอาเขาไปตามนักเตะกับโดเมเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่ไหมพี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี่
1: ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะพ
1: ี่เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลก
1: ็
0: สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของอดิเดวิดแบคแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดแบคแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พี่
1: ใช่เพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบคแฮมเขาน่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือ4:00
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
1: ม
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วยเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่กอง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทาง FIFA เนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: ก็มีใครบ้างนะพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่กองเดซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช่ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: จุดทอง
1: เดซิเลดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่
1: อง
0: พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปละ
1: ก็เกินไปละเรารู้สึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงปะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพ
1: ี่ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วเปาโลคูบาซี
1: ตอนหลังคูบาซี
0: สเปนโหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลน่าไปแล้วนะพี่
1: เปาโลคูบาซียังไม่20เลยไม่หรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ป่ะเก่งเก่ง
0: ก็มีอารากูแลที่ตกล้อไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากเลย
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิส
0: ใ
1: ช
0: ่ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอ่ะ
0: แต่0ประตู
1: แต่0ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มอนเตล่า
1: วิเชนโซ่มอนเตล่า
0: วิเชนโซ่มอนเตล่า
1: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับ0ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกเฉย
0: ใช่เฉยก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่สองเลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
1: ์
0: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้า ยิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลลงเน่เนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโก้โอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแตะไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กาจิบาโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิบาโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็นิโกปาร์ตนักเตะอาร์เจนตินากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวิสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี้ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ
1: ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี
1: ่
0: แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: เ
0: ดียวมองเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่นะพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกหรือผู้จะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อะอย่างยกตัวอย่างฮาเมสโรดิเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในบอลโลกอ่ะพอได้ย้ายทีนึงเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งเงินเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก70 80นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยไปต่อเจอเก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไล
1: ท์เรนบู
0: ใช
1: ่แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอเก้นคล็อปได้ไหม พี่ลดให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเขามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้อีไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้อีไลโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะไปเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบงค์
0: โอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาเบนั่นแหละอาเบโอดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็ไอ้นี่เหมือนกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไป19ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับผม
1: อ่
0: ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน4:00ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีมานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวลุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวลุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิรูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่หน้าเป้าก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ครับ
1: ผมก็ลงสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็

0: ก็มาคัสโตซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานเอ็กซ์เปาแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนันอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองทีเด็ดนะม
0: ู
1: ฮันนันอาลีก็แน่นอนซีดานอีกเบานะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
0: ใช่
1: 23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไหมพี่ใน
1: อูเทค
0: ในวินซี่ครับ
1: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะ
0: เ
1: หมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: ซีดานอีกเบา
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูๆหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี่
1: คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับ
0: ใช่
1: การที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอแดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
1: คือเรียกว่าเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่งก่อนน่าจะไปเพลย์ออฟทวีปเนี่ยต้องเพลย์ออฟกับทีมในเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
1: ใช่
0: แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
1: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
0: เตะรอบเรื่องนี้เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอยู่พี่
1: ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเรียกได้ว่าทาบทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
0: า
1: ะ
0: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8-9 ทีมแปดทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปเคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นเนี่ย
0: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
1: โอเค
0: ก็นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
0: ใช่สุรินามจากส่วนของกาเคฟส่วนโบลิเวียเนี่ยจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ๆ
0: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริ งๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหสนามที่รับส่งให้พี่โบล
1: ิเวียอยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งสำหรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล
0: ่
1: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
0: ใช่
1: ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโนอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
1: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
0: ใช
1: ่เพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่พี่กอง
1: ใช่ไหม
0: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างว่าผมจะไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้เก่งๆหน่อย
1: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
0: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบาเป้ช่วงท้ายใช่พี
1: ่ใช
0: ่ส่วนทางด้านของอิรักในเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่นาทีเฮตูเฮตพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
0: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลย

0: เอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
1: ่
0: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะ
0: อืม
1: อย่างนี้น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเป็นอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ครับจริงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: เออแล้วก็จริงถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
0: ใช่
1: พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ตอนนั้นมีองรีด้วยอะไรด้วย
1: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
0: ครับ
1: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
0: อืม
1: เออ
0: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโกนะพี
1: ่
0: อังโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
1: นะพี่ตลอดจริงๆนะ
0: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ดเด
1: ี๋
0: ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
1: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ดเอธิโอเปียอะไรที่มานะ
0: สวาซีแลนด์พวกนี้มา
1: สวาซีแลนด์
0: ใช่ใช่เอธิโอเปียอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโกกับไอโกล่า
1: ไอ้นี่ป่ะตินดีแดดโตเปโกอ
0: ่ะตินดีแดดโตเปโกนี่เป็นคอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟนี
0: ่คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟตินดีแดดโตเปโกนี่
1: โตโก
0: โตโกใช่
1: โตโกใช่ไหมอาเดบาย
0: ออาเดบายน่าใช่ไหมพี่
1: โตโกอาเดบายอใช่อาเดบายอ
0: แล้วก็ไอโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
1: มานูโชกอนซาเลส
0: ใช่ใช่
1: นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
0: สองคน
1: โกล่า
0: ตอนนั้น
1: แต่โกล่าผู้เล่นก็ชื่อที่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุกีสโปรตุกีสหน่อย
0: ครับผม
1: ใช่ป่ะ
0: น่าใช่
1: เพราะว่าเหมือนเออนะก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสเออแต่พูดถึงโตโกนี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่
1: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: จำได้มาล่าอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
0: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในประเทศ
1: ใช่ใช่
0: ประเทศ
1: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองนี่เขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
0: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ
1: ์ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอเดบายอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีร็อกบา
0: ร์ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
0: ครับผมมีโอกาสที่
1: มีโอกาสนะจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
0: จะ
1: เป็นได้เลยนะ
0: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐอยู่ที่เวียร์
1: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับผม
1: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอ่ะอาจจะอุยเยอะไป
1: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
0: ครับขออภัยครับผม
1: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงนะจริงๆบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
0: ครับผม
1: เออขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
0: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นะประมาณน
1: ี้อ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
0: ผมแล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คือ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ชายแดนมั้ยพี่เอาตำรวจชายแดนมั้ยพี
1: ่กกต.ชด.น่าจะเป็นตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนี่แหละครับเพราะว่าสุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
0: า
1: ะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
1: ่
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อย
1: ๆ
0: ใช่
1: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
0: ใช่
1: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
0: ์ครับแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
1: ่ใช่หรอ
0: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
1: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ยภาคชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
0: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
1: ้
0: โทบี้
1: โทบี้แม็กควาย
0: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนนี่สุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
1: พี่ก้องครับ
0: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี่
1: ใช่ครับ
0: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
1: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
0: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
1: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
0: ใช่
1: ครับผม
0: กับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
1: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะครับพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนอน
1: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเทยลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
0: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเทพมากคือโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนตินาฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ใช่ใ
0: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี่
1: เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
0: เข้าเบรกก็คือ
1: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
1: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ34 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: อันนี้ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
1: ตะวันตกตะวันตก
0: อ่ะตะวันตกใช่มั้ยไม่มีเลยพี่
1: ซึ่งอย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งหนึ่งนะน้องเทียนนะ
0: ใช่
1: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไป
0: ครับ
1: มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจนต้ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมน้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับ
1: อ
0: าร์เจนติน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
1: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วก็อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
0: ๆใ
1: ส่ระยะนี้มาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
0: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
1: ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี่ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
1: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆใน
1: บ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
0: ครับผม
1: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมนีเดียวอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลละประมาณนี้
0: ครับเดี๋ยวผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
1: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกรีดยางแล้วกันนะคร
0: ับถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
1: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะพี
1: ่นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะด
0: ู
1: บอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจ
0: อล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี
1: ่
0: เขาทำ คอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคืนๆเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรป
1: อ่
0: าใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
1: ที่
0: ซาอุเวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
1: ์อ่าใช่
0: ครับ
1: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
1: เวลาสวยเวลาสวย
0: อืมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
1: ใช่
0: พี่ก้อง
1: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
1: ็
0: รีวิวกันคร่าวๆครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโหค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลยพี่
1: อืมไปต่อถึงโหช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ 10:00 นนะ
0: ครับ
1: จบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู่
1: อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมได้ยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวละ
1: มอบ
0: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
1: อ่าใช่ๆๆแ
0: ล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตี5เนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาเอ้าคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตี5แล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอ 0-0
1: โอ้น้ำตาไหลเลยอ่ะ
0: ใช่เลยก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตี4นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็คู่ต่อไปตอนตี4เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพง
1: อ่าพี่โอ๊กพี่โอ๊ตนะ
0: แล้วก็ 7:00 เนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละจัง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป้าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ค
0: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพ
1: ี
0: ่ในเกมล่าสุดที่เขาพลาดเนี่ย
1: ใช่ป้าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปดูวันที่คู่อาฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่เด
1: ี๋
0: ยว
1: ไป
0: ดูที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะพี่นอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: เออนอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไง
0: ใช่แ
1: ล้วว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: อืมก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส 3-1 ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนนูซาด้วยจากไรซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสีชาติสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์คร
0: ับ
1: เริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกแล้วยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกเนี่ยพี่ตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอชมุนก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนัดละลูก
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่เล่นไชตี้ชิล
1: อ่ะเปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาเอลซารวมถึงซาดิโอมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันแนวลุกนี้ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทน่าจะเป็นซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ทางด้านอิสมาเอลซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิงน่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
1: ้
0: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้เจนตีน่ามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจนน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอร์แดนเนี่ยโหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ้ะ
0: ใช่ส่วน
1: มากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คนเล็กเนาะ
0: ครับใช
1: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซเขาตั้งตามเอนโซฟาเชสโคลี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับผม
1: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตอะ
0: ลูก้าเอร์นันเดซไม่ใช่นะพี่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่เลยครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริชาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุสเซมอัวแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอร์แดนไม่ชนะเลยครับแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่ยิงก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
1: แอลจีเรียดูดีกว่านะด้วยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
0: ครับ
1: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงด้วย
0: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ ทีมจากอัลบูเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
1: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
0: ครับผม
1: นั่นก็คืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
0: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาอัตมารีครับจากแลน
1: จากแลนโอเค
0: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมในเอเชีย
1: ใช่ใช่จริงจริงจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: เออถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
0: ครับผม
1: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอะ
0: ครับ
1: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าคลองคาบสมุทรอาหรับเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอร์แดนไปละเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้คลองซาอุคาบสมุทรอาหรับเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิมะไปครองจอร์แดนแทนประมาณนี้
0: ส จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แต่ชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
1: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
1: ่
0: ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู่
1: ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
0: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได
0: ้ครับผม
1: อ
0: ันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: อ
1: โอ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกีรติกับพี่เจมชอบชอบชอบครับ
1: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่เลย อาจจะ ชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: แต่ชื่อเรามาจากเจมเรืองศักด
0: ิ์ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
1: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
0: พีคใช่
1: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
0: อ๋อ
1: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เจมเนี่ยคือฟังเพลงอะไรบ้างฟังเพลงอะไรบ้าง
0: ข้าวมันไก่
1: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
0: ชาชาชาก็เคยฟัง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: แกเครื่องบินตกนะ
0: ที่สุราษฎร
1: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
0: ถูกต้อง
1: เพลงดังๆอะไร Silent Love Silent Love เคยฟัง
0: มั้ยไม่เคย
1: โอ้เก่ามากเลยอ่ะ
0: ที่อันนี้ไม่เคยครับ
1: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมเรืองศักดิ์เนี่ย
0: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
1: ฉันคงไม่อาจถ้าไม่เธอเปลี่ยนใจ
0: แล้ว
1: ม
0: ัน
1: จะ
0: โดนตัดใช่ใช่อันนี้คุ้นอันนี้คุ้น
1: อันนี้เอ็มวีดีด้วยไปดูได้ไปดูได้
0: ครับพี่แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดีอาระเบีย
1: ซาอุดีอาระเบีย
0: ครับ
1: เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
0: ครับ
1: กาตาเว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
0: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนก
1: ันแต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนเวอร์ชันนะร่วมมือกันจัด
0: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
1: อุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
0: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
1: ่ไกลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะ
0: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดกับนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
1: ใช่อินโดกับนิวซีแลนด์มันไกลนะ
0: ครับแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลยพี่
1: อาเซียนน่าจะอีกนาน
0: อีกนาน
1: คือจะความพร้อมแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
0: ใช
1: ่นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: ใช
1: ่พร้อมแล้ว
0: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
1: ่ไม่มี
0: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
1: ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
1: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความจาก Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โคตรมันฮาทุกคู
1: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
0: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
1: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้สบายเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมคะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณกาขาจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
1: บราซิลแน่นอน
0: นะสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี้
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอ่ะ อันดับ1นี่บราซิล5สมัยครับ
1: ใช่
0: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
1: ่2002
0: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
1: ใช่โอ้เด็กตัดกันเรื่องเลยนะ
0: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
1: ้โอ้สุดยอด
0: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
1: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
1: ครับ
0: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
1: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
0: ใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
1: ครับ
0: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลูโร่ไหมพ
1: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่อ่ะฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะเก
0: ่
1: งเป็นเดียวนะ
0: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโรได้บอลลงดอร
1: ์ใช่
0: เป็นกองหลังไม่กี่คน
1: แทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บอลลงดอร
0: ์คนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนโดกับเมสซี่
1: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
0: ใช่แย่งอยู่สองคนแล้วก็อาร์เจนติน่านี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
1: ใช่อ
0: าร์เจนติน่านี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็
1: ชิงไป6ครั้ง
0: 6ครั้งนะพี
1: ่อันนี้น่าชิง6ครั้ง
0: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
1: ใช่
0: 30กับปี1950
1: มี50ใช
0: ่ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
1: ใช่
0: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบลีย
1: ์แล้วก็เป็นเจ้าภาพ
0: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
1: ใช่
0: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
1: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
0: ใช่
1: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
0: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
1: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลขขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
0: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกเลยพ
1: ี่ใช่ใช่ใช่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
0: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
1: ใช
0: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
1: ใช่
0: ยุคแรกๆเลย
1: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
0: แล้ว2010นี่สเปนแพ้เกมแรกเลยพี
1: ่ใช่
0: แพ้สวิต
1: แพ้สวิตก่อนเลย
0: แล้วก็
1: ไปเป็นแชมป์นะ
0: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเลสสะดุดยอดย่างไง
1: ใช่เจ็บฮาเลย
0: ช่วงนั้นนี่ตอเลสนี่กำลังจะย้ายแล
1: ้
0: ว
1: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเลสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอเลสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
0: จริงพี
1: ่เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
0: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเลสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี่แต่พอตอเลสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ชอบมากแล้วใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเลสนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอเลสงั้นเลย
1: เพราะในยุคนั้นนะตอเลสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเลสเหมือนกัน
0: ใช่
1: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอนแรกเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมมากองหลังเก่งมากนะ
0: Fox in the box
1: ของจริงเลยอ
0: ่
1: ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอ่ะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอ่ะ
0: ครับ
1: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเลสเลยเก่งมาก
0: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับแล้วก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบานไกลเรืองเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
1: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
0: ิ
1: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
0: ต้อง
1: กังฟูคิกของนายเจลเดยองนะฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองไงพี
1: ่ทายแม่นๆนะ
0: ใช
1: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนะ
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งเอาจริงตอนนั้นสเปนพูดถึง กองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
0: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเลส
1: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
0: โหดีเลย
1: ไม่เกิดยุคเดียวกันนะ
0: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยนะพี
1: ่เออดันนี่กีซ่า
0: เนี่ยก็เก่งใช
1: ่ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกับแล้วมายอร์ก้าน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้าดันนี่กีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซารายนี่แหละ
0: ใช
1: ่
0: แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
1: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
0: ครับ
1: เขายิงโชว์ไปแล้วไ
0: ปต้อง
1: อย่าไปบ่นเขานะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟาเบกาเป็นฟอลนาย
1: เออเป็นฟอลนายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอลนายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ใครเล่นก็ได้นะ
0: ถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้จัดสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
1: ไม่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: คนต้องทักเป็นพี่โก้จัดสกรอ่ะเม้นหรือสองเม้นตลอดนะ
0: เสียงอ๋อคล้ายๆเลยพี
1: ่เอองงมากเลยมันเหมือนเหรอ
0: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
1: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
0: ครับ
1: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
0: ็
1: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่ฟุตบอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได้คร
0: ับครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียนใช
1: ่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
0: ครับผม ผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่ก้อง
1: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
0: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
1: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
0: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
1: เอาเหรอ
0: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
1: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่ก้อง
0: ใช่ใช่
1: เขาบอก
0: พ
1: ี่ก้องอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
0: ่อ๋
1: อเล่นสถาสมุทรนักบอลเก่ง
0: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทานเข้าสนามเนี่ย
1: โอ้เป็นไง
0: โอ้โหลึกลับมากเลยที่ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว.
1: ปสว.มานี่
0: ใช่
1: อันนั้นสนามติดแอร
0: ์
1: สบายมากสบายมาก
0: พูดเลยว่าชอบตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
1: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้
0: ช
1: มถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็น
0: ใช่
1: ครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
0: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก้อง
1: มันจะอึ้งๆหน่อย
0: ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
1: ใช
0: ่ก็ตามเชียร์กันได้
1: ใช่ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์เองก็ไปทักมาบอกได้นะ
0: ครับผม
1: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
1: ่รอจัดแฟนบายรอแล้วนะครับ
0: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active RadioMCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netบอลโลกสตอรี่
3: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบดแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดรอบ

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: นี่ไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะคร
9: ับ ใช่เอาอีรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ปูสิมบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
8: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับ

0: เบลเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าเลยคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
1: อ๋อครับ
0: เลยนอกสนามนี่ดีกัน
1: เ
0: หมือนอิหร่งอิหร่านกับอเมริกา
1: อิหร่านนี่ก็บอกว่าไปที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไห
0: ม
1: ก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
0: เออ
1: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
0: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะคร
1: ับ ใช่
0: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
1: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
0: ใช่
1: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสกูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลอาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
0: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะรู้ไ
1: หม
0: เล่นบอลโลกมา4นัดเนี่ยไม่มีแต้มแพ้รวดเนี่ยครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วเนี่ยประตูที่2เลยนะ
1: ก่อนนัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
0: ครับ
1: 1ประตูต่อ4
0: และไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเนี่ย
1: ก็ไอเมนุเซนนะ
0: ไอเมนุเซนใช่
1: ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมนุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปมงสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
0: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้เนี่ยยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลิบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
1: วางลึกมาเสาไกลครับมงตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวล์ครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
0: ก็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
1: เอาม
0: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
1: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีนึงลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบัปเป้อีกทีนึงครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
0: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบราซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
1: จานนี่ฟันดิโนมีกาลอมเบอร
0: ์รู้จักไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่ไม่ชื่อไม่ออก
1: พราะไอ้ป้ายชื่อมันไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสเล่นเร็วมาเลยครับขึ้นทางซ้ายครับลูกาดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูลสินเฉย
0: ก็วันนี้
1: บาโคล่า
0: วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ
1: คือ
0: 16ประตูอ่ะตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
1: 14
0: เมสซี่ตั้งไว้18นะครับตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
1: เพราะว่าในฟุตบอลโลกนี่เอ็มบัปเป้นี่โหเทพอ่ะ
0: แต่คราวนี้เล็กแต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะวันโลกครั้งนี้นะ
1: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
0: ใช
1: ่คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกัน
0: มันดูอุ่นเครื่องไหม
1: อ
0: ุ่นเครื่องก่อนนี่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
1: ใช่
0: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
1: โอ้ย 1-2 กันมาสวยครับเดมเบล่เปิดเลียนเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู
0: ่
1: ปันไว้ชูสกุนเด้คืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
0: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้อ
1: ่
0: ะประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
1: ใช่
0: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเงี้ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
1: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
0: ซาอุเมื่อวานเนี่ยโ
1: อ
0: ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัดโอ้โหนัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้ 5-1 นัดที่2โดน 4-0
0: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
1: ก็เห็นไอ้นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
0: เละ
1: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
0: ไอเรนาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะสถิติในทีมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชี่เพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะว่าแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างนี
0: ้ครับซาบิลามูชี่นี่เป็นคนอะไรที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
1: ใช
0: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรบ้าง
1: ไม่รู้
0: เ
1: งิน
0: เชื้อสายอะไรบ้าง
1: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
0: ใช่
1: ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโหไม่ไหวฮะ อย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
0: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
1: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบัปเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี
0: ้
1: ฉลับเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับแต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
0: โอ้โหโกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมาหม่งตัดหน้าครับเกือบไป
1: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอ่ะนอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้านานมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับโมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม่
0: แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังนะครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
1: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดูดันขึ้นเอ็มบัปเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
0: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
1: เหรออ
0: ๋อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
1: อ๋อ
0: โอ้แต่เกมนี้เต็มลูกนี้เต็มข้อยังไงบัปเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัฐจันทร์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
1: ใช่ครับเพราะบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
0: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
1: เฮ้ยเบซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่า
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่บราซิลเนี่ยเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
0: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
1: อ๋อสมัยฟิสิกส์พอได้อะ
0: ไม่ได้เหมือนกัน
1: อ๋อ
0: มาอีกแล้ว
1: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
0: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่นวด
1: โอ้โหน่าจะเยอะอะ
0: นะอีรักโดนแล้วอ่ะต้องบุกด้วย
1: แล้วใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
0: ใบโหระพาคือใบมิ้น
1: ท์ไม่รู้ใบอะไรมั้งนะใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
0: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
1: ใบบาซิเบซิลบาซิลเนี่ย
0: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
1: โอ้โหเหนือชั้นเลยอะ
0: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลด้วยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
1: ใช
0: ่ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกันนะ
1: คือถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมติแพ้วันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยหมุนคู่นอร์เวย์ด้วย
0: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
1: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับหลายๆเคสอะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
0: เพราะว่าวัดเฮดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
1: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้อิรักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
0: โอ้โห
1: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
0: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดครับเอ็มบัปเป้
1: แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมเมยองครับรับสบาย
0: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอเมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
1: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมเมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เอ็มบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
0: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะมีความสุขเลยแฮปปี้
1: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลกจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอลิเซ่ตัดนายมาครับโอลิเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมมันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกุนเด้กับทางโอลิเซ่เนี่ยครับ
0: และมีอักรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
1: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
0: แม่มาไหม
1: น่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
0: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่ยังมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับจะวุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
1: ใช่
0: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสไม่งั้นอาจจะไปยาว
1: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
0: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
1: อันนี้เหรออ
0: ิรักไม่มีนะ
1: น่าจะไม่มีไม่น่าจะมีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปอีกทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็มบาเป้เอ้าปล่อยหลอกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเดหนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปต่างกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเดย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเดมาแต่ว่าลูกนี้แรงไปหน่อยครับออกหลังไปเลย
0: กุนเดนี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกครับเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
1: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
0: มากันเต็ม
1: ไปหมดหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันนี้
0: ใช่ใช
1: ่
0: คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
1: ใช่เพราะสนามมันใหญ่มากไง
0: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นนั้นน่ะ
1: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันทร์แล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัด
0: ใช่เพราะสนามมันเหยียบๆ 80,000 น่ะใหญ่จริง
1: ๆโอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
0: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดกาลของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
1: ใช่
0: เอ็มบาเป้ก็15นะ
1: โรนัลโดก็เป็นสถิติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดมเบเล่จะกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน่
0: โอ้โอลิเซ่แกโหดๆนะก็แตะผ่านเฉยเลยดอฟกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
1: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบาร์ลีบาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นลาบิโอ
0: สำรองยังมีหลายคนนะ
1: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ปลิวเลย
0: โอ้เด้งแล้วอย่างกับติดสปริงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98นี่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
1: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอ่ะทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
0: ชนะบารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
1: เ
0: ป็นรถเมย์นะครับ
1: เอา
0: ช่วงนี้พักไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
1: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือน
0: กันเหรอแน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับ แล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของ Bangkok Airways นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
1: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
0: ไอเมนูเซนออกครับ
1: โอ้
0: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟสวิตนะครับ
1: อ๋อน่าจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แกก็กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับกองหน้าที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผู้บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวเฮ้ยมันก๊อปเราไว้วะเนี่ย
0: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันหนีไปนะ
1: ใช่
0: น
1: ่
0: าจะเจ็บนะครับ
1: เบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็ยูรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับพาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: อ
0: ามาดิลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน 7:00 นแล้วเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู
1: ่ก็ก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่มั้ย
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็อยากอยู่แหละมันอยู่ไม่ได้นะ
1: ครับ มันมีอีก2คู่ไงใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตัวแรกอ่ะเค้ามีแนวคิดว่าจะไปเตะตอน 2:00 น.ด้วยนะ 2:00 น.ของที่นี่นะ
0: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเจ็บหมดเออรอเสร็จหมดใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังอ่ะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกนึงแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ใช่ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม8ไมล์อ่ะใกล้ๆสนาม8ไมล์เขาก็จะต้องยุติ แล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเทือกจันทร์นี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอา
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาเริ่มใหม่

0: อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสักสองครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
1: ใช่ที่สำคัญคือถ้ามันหยุดหรือหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
0: หยุดไปเรื่อยเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
1: ม
0: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้โหเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงติดยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: ใช่ช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดอ่ะ
1: โอ้โห
0: เทพเกิน
1: เอออ
0: ้าวทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
1: เก็บบอลดีไปนะ
0: เอออิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้ไปลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อิรักชักดูดีครับ
1: ครับ
0: ว่าน
1: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
0: ใช่ไ
1: อเอชันเบรกนะครับ
0: เออ
1: เ
0: พราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วฮะ
1: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
0: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
1: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
0: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้จี๊ดๆทั้งนั้นครับ
1: ครับ
0: เปิดซ้ายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
1: โอ้เปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโบเน่ก็บังออกข้างไปอยู่ถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
0: เอาแต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้คนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
1: ๆซีดานเลยไม่ไปทีเอ้ยไม่เดชองเลยไม่ไปที
0: แต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
1: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดีนกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสตันวิลล่านะครับ
0: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
1: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
0: ครับ
1: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
0: เหรอ
1: คือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เขียนว่าธัญบุรีแต่รูปสีลมชัดเลย
0: เหรอ
1: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้นอ่ะ
0: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่งั้นนะ
1: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
0: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
1: ใช่ไหมคือรูปอ่ะเกินมาเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
0: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
1: ูปแถวสีลมมา
0: อันนี้คือไอจีของแอสตันวิลล่านะ
1: ใช่
0: อ้าวตั้งป้อมแล้วครับลูก้าดินเปิดมาลูกนี้โมงสกัดไว้ดอสกี้มาโมงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
1: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้แค่เซ็น 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันนะ
0: ฮะจริงเหรอ
1: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
0: เออสุดมาก
1: จอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
0: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
1: นะเล่นบอลโลก
0: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปสักทีอะเดชองอะจริง ือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิแม่แต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
1: คือหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอ่ะนะที่พาทีมเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าแก้เกมลงมานี่ทีมดีเลยครึ่งหลัง
0: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วย
1: ใ
0: ช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
1: มันเลยดูดีนะ
0: เออมันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
1: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดนะ
0: ใช่
1: โอ้โหไวจริง
0: เดมเบลเล่หนีไปได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมะเร็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
1: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเปเช่นี่เป็นตัวเป้านะครับเดมเบลเล
0: ่แล้วก็โอลิเซ่ที่โปรติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
1: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเรื่องในดีเลยโอ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
0: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
1: ใช่ใช่
0: จ่ายให้กับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับมาเยสโดนบี้เข้ามาครับโอ้ขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
1: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักตอนนี้บอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
0: โอ้ไม่ทราบราคาเลยฮะ
1: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีครับก็ถอยกลับมาก่อนอุปาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
1: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ
0: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะไอโกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: วอซินยาดังเลยตอนนี
0: ้โอ้แล้วไอคนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: 15ล้านแล้วมั้ง
0: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
1: จากไม่กี่หมื่นอ่ะ
0: จากเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
1: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
0: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
1: ครับ
0: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
1: เอ้
0: าฝน
1: เอ้า
0: คนดูบนอัฐจันทร์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
1: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
0: เออ
1: แต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
0: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
1: โอ้คือมันแน่นอะโน้ตไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
0: โอ้แล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
1: โอ้โหอย่างกับตึกนะไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบ2เมตรนะนะ
0: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนไอ้พวกเนี้ย
1: ไปทางนู้นเนี่ยทางขวาเนี่ยทางนู้นก็ดี
0: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าหรือไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
1: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
0: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอ้าลุยขึ้นมาครับบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบลลี่บาโคล่า
1: ครับ
0: โอ้จะไปไหลต่อครับ
1: อุ้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดเนี่ยได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
0: นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
1: หนัก
0: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกนึงแล้วนะ
1: ไปแล้วไปลูก
0: แล้วนะ
1: แล้วมันมีกี่ลูกเนี่ย
0: ไม่รู้
1: เ
0: ลยมันถ่ายหนังทวิตเตอร์กันหรือไงเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
0: เหรอ
1: not delay yet นะคือยังไม่ delay
0: ยังไม่ delay
1: แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะ delay หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ delay นะ
0: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
1: แล้ว แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศนี่เขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
1: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่ครบกลัวฟ้าผ่านะ
0: กลัวฟ้าผ่า
1: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะกอล์ฟเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
0: มันจะมีตัววัดประตูไฟฟ้าไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: ลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับ
1: ก็
0: สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
1: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับแต่นั้นก็ยังไม่มานะ
0: ใช่
1: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
0: คือลักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
1: ่ครับ
0: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียบไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
1: ฟาวด้วย
0: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงใส่เลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
1: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆนะลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
0: ว่าหลุดกรอบเยอะครับ
1: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นเอรักว่าทำไมไม่ฟาวล์นะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
0: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: แล้วดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่
1: ตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
0: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
1: หนาเม็ดเลย
0: หนักด้วยครับ
1: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
0: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถาครับ
1: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
0: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
1: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
0: มิเกลมิลอนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
1: บางทีมันลืมตัวนะ
0: ลืมตัวมันกดใหม่ฮะอ้าวเอ็มบัปเป้เ
1: ธอ
0: ดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดิน
1: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีมแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
0: เนี่ยดึงปุ๊บ
1: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหไอตัวสุดท้ายไอตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยมาเป้ได้2เต็ม
0: โอ้ดูไปยังสวยครับแม่นี่คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอาแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
1: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ร้ายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียพิมพ์จะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
0: ก็เห็นกุลกองเต้ก็มานะชุดนี
1: ้ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
0: อ
1: าจจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อๆไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่แล้วนะ
0: ครับโหฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
1: หนักหนัก
0: เน
1: ี่ยนี่ถ้าเป็นนะสตีฟแมคคาเลนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
0: แต่คุณซื้อทั้ง2ทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแม่แกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
1: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
0: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคน
1: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยัง
0: ไม่
1: เท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละนะ
0: ใช่
1: นี่ตกหนักๆนี้ก็ยังไม่เห็นนะ
0: คู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะนะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอวอลิเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบลลี่บาโคล่าครับ
1: เออ
0: หลังดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
0: ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรัก

0: ที่อาเมดบาซิล
1: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดชันเบรกไหม
0: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
1: ต้องมี
0: มันซื้อมันโฆษณาเลยตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้อากาศหนาวหนาวนะยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
0: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
1: ฟันเละ
0: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันอ่ะใช่ไหมมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างนะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
1: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอะ104เกมอะโหได้อีกเป็นร้อยล้านดอลลาร์เลยนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต่ถ้าเป็นของนี่ฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเข้าโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วเลย
1: ไม่สน
0: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
1: ตัดกลับมาช้าด้วยบางทีโฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้แต่ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
0: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันก็แต่มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี
1: ้คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช่
1: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้พักหน่อยหลายทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการอยู่แบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
1: ก็อีกเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได้
0: นี่อิรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้เละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้โหไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำไมทำมาเสียประตูเดียวนี่รับได้นะ
0: พอ
1: ถึงนะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4แล้วทด3นะ
0: อ้าวดินหนีไปได้ครับสวยครับฮามาดีเอาฮามาดีครับจ่ายเข้านายมาโอ้ไฮมาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแหมก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน
1: ่ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักทำมาได้จากฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะไม่ได้ป่ะนะฮะ
0: ยากอยู่เงินนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะวีรัก
1: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
0: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
1: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
0: อ๋อครับ ก็เรื่องฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์ขายปลาแซลมอน
1: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยทีมนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวแถวอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับ แต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
1: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างไหม
0: น่าจะมีนะโอ้สีที่ส้มแปดมาเลย
1: ครับ
0: ปลาแซลมอนเอาจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่า โอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
1: ก็ยังแค่ประตูเดียวโอกาสยิงจากเว็บฟีฟ่านี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
0: อ้าว
1: ได้ประตูด้วยนะ
0: โอ้โหอเมริกาซิลอะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมารู้กันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายแล้วจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอดลึก4ทีมกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99 Active

0: มง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

Radio SMS 468-8899ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหา

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันวงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมเลยเตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: วัน
0: นะเตรียมร่ม
1: เหมือนผม
0: ไ
1: ม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอเ
0: หรอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: เห็นไหมเมื่อวานไม่อสมทก็ไม่ตกนะฮะ
0: โอ้
1: ใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้ยวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกเหมือนว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยๆแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่า
0: เ
1: ขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับ
0: ทีมชาติฝรั่งเศส
1: แต่ทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นรูปฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะแต่ก็
1: อเมริกาเขาผ่านะ
0: มันแปลกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนักบอลมันหยุดกลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมก็บอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่โอ้มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะโ
0: อ้น่ากลัวเหมือนกันเนาะค่ะก็ไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบกลางแจ้งเลยแฟนบอลก็ไม่ได้หลบไหนคร
0: ับ ไปเปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดขึ้นมาทุกทีแล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่02-2481366นะคะ02-2481366ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่าเพราะของที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วงประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับอีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ย อยู่ในศูนย์ป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยนะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมานะเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 นถึง 18:00 นเพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินวงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอ่ะเสือโค้งอ่ะเนี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะคงแบบว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้โหยิ่งสมบูรณ์แม่แล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกยิงข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกยังตัวกระเปียกเดียวนะคะมีหลายรุ่นน่ะช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู่อ๋อค่ะส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะเสือนี่เสือจริงนะไม่ใช่เด็กจบคาราแล้วไปสวมชุดไปแมสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เออเนี่ยของจริงถ้าเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจะไม่ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าเออไปแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอกับเสืออีกตัวหนึ่งแล้วเหรอไอ้อีกตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมต้องมาทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวก็ไม่ตอบอ่ะ
0: แต่เขาพูดใช่เขาก็จบสาขาพละมาทำงานก็คือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน18:00 นถึง18:00 นเนาะเดี๋ยวนี้คนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกมีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะน่าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมีโอกาสยังอยากจะไปเลยครับวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
0: ไปทางนี้ไปได้ค่ะไปน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อน
1: อ่
0: ะสนุกมากเลยใช่ค่ะค่ะเนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะโอ้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการเนี่ยมีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
1: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
0: น รีบเลย
1: เจอเสือ
0: แล้วทำมึงแจ้งทำมึงแจ้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะ
1: เปิดกระจกเลยธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธออ่านั่นแหละ
0: เอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชายอ่ะ
1: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
0: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
1: เสือโคร่ง
0: เลยนะคะก็อย่างที่บอกอะนะท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ที่ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งจริงค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะน่ากลัวกว่าเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่
0: แท็กซ
1: ี่
0: ใช่ไหม
1: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลยแท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
0: ประเทศ
1: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณพิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
0: แต่ไม่ใช่
1: ไม่เลยฮะ
0: ของจริงจะขโมยของจริง
1: โอ้มันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดจริงๆไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋าไปได้ไงครับโอ้
0: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้นี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปที่เขาบอก
0: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โห
1: จะมากระเป๋า
0: อะไรกันเนี่ย
1: ไปดื้ออย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาค
0: ื
1: นกระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยพี่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบ เที่ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเนี้ย
0: เออแปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
1: ครับ
0: เออ
1: เอาจริงนะ
0: เอาจริงแล้วแม่เนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเออเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลเหรอใช่ไหมแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
1: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีคุณปายนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่สีกับน้องด้งค่ะ
0: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่สี
1: ลงไม่ทันนะ
3: ฮะอ๋อค่ะเขายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
0: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
1: ลงไม่ทันนะเขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
0: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: อ๋อคือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
0: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าปิดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
1: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่าไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะทีแรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่
0: เดี๋ยวก่อน
3: เขาค่ะ
0: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่อะเขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะ
0: ก็
3: เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ตาม
0: ก็น่าจะ
1: ตามทางกำหนดแล้วมันมันปิดไปเมื่อวันที่21เนี่ยไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะ
0: ค่ะครึ่งเดือน
3: อ่ะเองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
0: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
0: แล้วเนาะ
1: แล้วตายเรียบร้อย
0: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิมนะคะค่ะจริงๆ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ก็แล้วพี่ตายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
3: ก็อยู่กับน้องนะคะแล้วก็คือ

0: ทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะคือ
1: เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
2: สำรวจไปอย่างเนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างนี้เลยพี
0: ่คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
1: ค่ะไม่เป็นไร
0: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
1: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีนึงต้องนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
2: สำรวจกันใหม่
1: สำรวจกันใหม่หรือไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอย่างเงี้ยพี
0: ่
1: ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
2: เพิ่ม
1: อ่ะ
2: กลัวปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาสิ
0: ขอบคุณนะคุณศรีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
1: ค่ะพี่โชคดีนะคะพี่ตาย
2: แจ้งข่าวให้
0: สวัสดี
2: ครับผม
1: ได้ฟังเราฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: านนี้กระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,720,000 คนค่ะน้องดงก็คิดเป็นร้อยละ 96.4 นะคะในส่วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้นะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12ล้านติดกระบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: ก็เกือบ64นะ14ล้านประมาณนั้นนะ
0: ใช่ค่ะค่ะตามนั้นเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะก็บอกเนี่ยอย่าไปเรียกบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
2: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะในบางทีนะเราก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนายคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
2: คร
0: ับ มาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
2: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
2: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะเอ้ลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วมงานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย3วันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกเออแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยค่ะลุงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่สูบบุหรี่จัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเป็นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก
2: ็
0: ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
2: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างเง
0: ี้ยเหรอฮะใช
2: ่โ
0: อ้ค่ะก็บอกว่
2: า
0: ภายในห้องเช่าเนี่ย
2: โอ้
0: เจอ
2: ถ้าเป็นเนาะ
0: บันทึกปัสสาวะจำนวนมาก
2: โอ้
0: ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านี่แหละ
2: นี่
0: ไง เออก็ทีนี้อย่างที่บอกนะตะวันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นน่ะเออต้องมีคนแบบเออโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็หายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
2: ครับพี่ถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยปะเพื่อนก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหมเออ
2: คร
0: ับ ค่ะระวังกันเนาะดูดีกันด้วยนะคะข้างบ้านอะไรอย่างงี้นะ
2: อืมจากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดอืมชอบนวดเนี่ยนะฮะหมอออกมาเตือนนะมีเคสหนึ่งนะพี่จีน
0: ะ
2: สามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
0: นวดหัวเหรอ
2: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเนี้ย
0: เออขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนู่นนี่นั่นนะครับ
0: ค
2: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดนี่อ่ะ
0: โอ้
2: ม
0: ันที่
2: คุณแม่บ้านคนไหนที่ชอบ
0: ช่างตัดผมด้วย
2: ใช่เออนะครับบางทีจะเราบอกโอ๊ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกฉันเคยไปนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างงี้นะ
0: เออแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยมันยังไม่ได้เออ
2: ใช่จุดเริ่มต้นอย่างงี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
0: ะ
2: เริ่มต้นจากการเมื่อยค
0: อ
2: พอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้เออแล้วก็นวดไปแล้วบอกโอ๊ยมันเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอ่ะพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับต้องตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
0: ่
2: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งๆที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำซีทีสแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมันเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอร์พรีเนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันนะฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเนี่ยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไป พราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
0: อันตรายจริงอ
2: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะโอ้กดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
0: คอบาลัยนั่นแหละคุณหมอเขาถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนวดอย่างนี้นะเอามือแรงๆมาสับตรงท้ายทอยอ่ะปั้งปั้งปั้งเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
2: พระอ้วน
0: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันน่ะท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลเนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็เลือกสรรไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนนั้น15เนี่ยน้ำหนัก100กว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่10เมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
0: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
1: ครับผม
0: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเป็นวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
1: โอ้โหน้ำเขามีรูปให้ดูไหมนะตัวท่านต้อง
0: มีค่ะ
1: 260เลยพี่ต้อง
0: ใช่ไหมต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
1: เนาะตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: อ่ะขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
1: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละคิดว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
0: หมอประชุมกันละว่าจะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
1: เออใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแม่นะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮะแต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
0: ตื่นเต้นเกิน
1: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอนได้เลย
0: จะได้ของทุกคน
1: ได้ของแน่แกมีสต็อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาก็จะนับตุ๊บๆๆๆส่ง
0: อ่าอย่างคล่องเลย
1: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากลางวันเย็นนะครับเดี๋ยวปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40บาท
0: รายเล็กรายน้อยได้หมด
1: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาฉะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับแล้วตัวก็รับสารภาพ

0: ะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเออเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เออนะเขาก็จะมารับ
1: มาซื้อกัน
0: มาซื้อกัน
1: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้หรอโ
0: อ้คือเดี๋ยวจะขายผักขายผักอะไรเป็นเออให้มันใช่ไหมพี่อาชีพจะขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
1: ค่ะโอ้ตาย
0: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อย
1: เศร้าน
0: ะครับ67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่หัวเฮ้ยอีกสัก10ปีนี่ก็
1: หน
0: ัก
1: เลยนะยายเออหนักเลยนะยาย
0: ครับ
1: ยายไม่เสียบใช่ไหม
0: ไม่เจ้าตัวไม่ได้เสียบนะฮะมีข่าวที่เป็นเออจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเออเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอ่ะตัวแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าไปรับมาขาย
1: โอ้ขายเดียว
0: ที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ่ะง่ายอ่ะไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยเออรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยเออ
1: ค่ะ
0: อยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
1: อย่าหาทำนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนตรวจแน
0: ่ครับ
1: ต่างพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ดาสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความ

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทย

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ 6:12 น.เช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้เบาดีมากเลยค่ะน้องโด้งคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอกตักสระอีแล้วก็ยาพาน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรตียาภานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70 ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้ขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70 ล้าน
1: หายไปเลยตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าอุ้ยเอาเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70 ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้คือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70 ล้านเนี่ยเพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลยแล้วจ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70 ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้หรอถึงลงทุนเอง70 ล้านหายวับไปเลยนะคะอันนี้ทีวีพูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องเพชรเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนี่นะฮะเพชรจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรกูมีคนบอกรอดมากอ่ะเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดก่อนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็แค่ไปตอบว่า
1: การลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: ก็เอามาเสียฟอเร็กไงฮะ
1: เออว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเออเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กไงเออแต่ตอนสอนอะไม่ได้สอนฟอเร็กไงเออนึกออกไหม
1: เออ
0: เธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะเออนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18 โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70 ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70 ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็แต่การเธอการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับแบบนี้แล้วเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ตอยู่แล้ว
0: พร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั้นแหละก
1: ็
0: เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ใช
0: ่ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าเฮ้ยตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี
0: ่เพราะว่าเขาไลฟ์สดขายของกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไลฟ์สดจนแบบ มีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะเออแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะเออ
0: ว่าเขาบอกว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยนะรังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
0: ใช่เรียนที่เดียวกัน
1: เ
0: ขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็พูดจาแบบ
1: เขาเคย
0: ถางมาก
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวเขาจะรู้มาเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับเออว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร
0: ์อุ้ย
1: อันนี้ถือว่าแรงกันเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงเน
1: า
0: ะ
1: นะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลย เธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับ แล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับเออนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อเออนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะเออแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็จะว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะเออแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะ
0: ไ
1: ม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอาลูกเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแช่งเขาตกลงแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
0: อ
1: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
0: ่ค่ะค่ะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือต่อนี้ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้แบบรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอะเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
1: ก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากกัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
0: คือเวลาเขาเรียกขวัญอุษามณีอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ความเป็นเพื่อนนะเนาะ
1: ใช่ความเป็นเพื่อนพวกเดอะสมิธส่งกันไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู่
0: ค่ะค่ะส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซ้อเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาเรศรามณรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมาลิสแฟนไทยแลนด์2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยหรือเปล่าแล้วคุณหนิงก็เข้ามาตอบด้วยนะเชื่อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ยก็ค ็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงก็มาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยก็ทีวีพูดอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของซัมติงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าเอาแล้วกับพี่เป๊กอ่ะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้แล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามแล้วนอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนะข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าปิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันยังเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะอนาคตจะเข้ามาว่ากันนะครับ
0: ไม่มีในช่วงนี้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องนึงที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเธอพี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากพะวงระแวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะโล่งไปก็ได้นะ
0: คือไม่น่าเชื่อดาราระดับนางเอกนี้แล้วมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใครจะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: คืออย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นซีทีฟมากกับเรื่องแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช่
1: แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนในเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีแต่ว่ายังไม่อยากมีจริงๆเหรอสองคน
0: ค่ะแต่น่าจะอยู่แบบสบายสบาย
1: ครับผม
0: ค่ะจบไปบันเทิงงานกีฬาเลยละกันเนาะฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้อิรักเหรอ
1: ผมเฝ้าดูนะฮะ
0: อิรัก
1: ยังไม่ลงเลยพี่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โอ้
1: เขายังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
1: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
1: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี่
0: ค่ะ
1: นะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดูยังดู
0: โอ้คือฝนมันก็คุ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอ๋อกับอิรักเหรออ
1: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
1: ้อย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอิรักชุดนี้ด้วยนะแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู
0: ่คือยังไม่เคยเห็นหน้าตาอิรักเป็นยังไง
1: ก็จะ
0: นักกีฬา
1: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนอิหร่านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะฝรั่งเศสก็อุ้ยก็อุ้ยทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละ
1: ไปถึง
0: ฝร
1: ั่
0: งเศส
1: นี่
0: คือมาถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นก็ผิวสีอยากฝรั่งเศสอ่ะแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
1: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละนะคะ
1: ใช
0: ่ก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
1: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
1: อ๋อถ้าฟ้าแล้วเริ่มมาอีกนี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
1: ตามกฎใช่ไหมพี่
0: ใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
1: ถ้าเราไปบอลที่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
1: ่ไอ้ที่จัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นไปมันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
1: ยังงงหรือเปล่าวะเนี่ย
0: นั่นไงสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่แล้วก็บอกว่าจากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคง เรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับผมต้องชื่นชมหัวใจนะบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเนี่ยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: เหมือนไม่ได้บัตร
0: ไม่ได้บัตรค่ะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็แหมมาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: มันไม่เคยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
1: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชียร์เบมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันอันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่3นัดนะฟุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คืออะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเน
0: า
1: ะแล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งในมุมคนปกติก็มองว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอ
0: ่
1: ะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะก็ไม่รู้ว่าคนประเทศเบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
0: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
1: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
0: ภรรยา
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม่
0: ต่อไปอ่ะนัดต่อไปเขาจะมีสิทธิ์ได้ลงไหมหรือว่า
1: จะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
0: ม
1: ร่วมทีมชาติ
0: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
1: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี
0: ่สำคัญด้วยอ๋อ
1: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่เนี่ยนะที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
0: อ
1: ๋
0: อไม่ดีนะไม่แพ้
1: เออ
0: ไม่แพ้ที่หนึ่งดราม่าเลยนะ
1: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
0: ค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปทำหน้าที่ส่วนตัว
0: อ๋อก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
1: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้บ้างใช่มั้ยฮะ
0: ในน่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่า
1: เ
0: ฮ้ยอยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆก็ติดกันได้อะไรอย่างงี้อ
1: ืออันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะไป4ปีครั้งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เวลายังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
0: ค่ะ อนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเขาได้32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
1: เริ่ม

0: กายเริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วแหละฮะว่าได้เข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอน
1: อ
0: ื
1: มอาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่อุ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
0: ใช่เมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะฮะเมื่อวานเนี่ยกดไป2
1: ค่ะ
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะ
1: เออ
0: โอ้โห
1: เนาะ
0: ครับผมผู้แบกความหวังทีจริง
1: ๆจริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอร์แดนเป็นไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอร์แดน
0: โอ้ยสบายเลยฮะท่าทางแล้ว
1: เออเนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เมสซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ทีม
0: อ
1: ีกยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาขอบคุณนูเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มาม
1: าถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
0: โอ้ก็วันอาทิตย์ที่แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก็วันที่18 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเรียกอะไรอ่ะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
0: ไม่น่านะพี่นะ
1: เออคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนี่ย
0: ก็
1: นะคะ
0: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศรัยใหญ่อะไรกันอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
1: เพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่อยากจะเจอฟ้าฝนในวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันดันมามีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียหน้าหมดเลยนะ
1: โอ้เออป้ายไม่เขียนแน
0: ่
1: เหรอ
0: เออมันเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นที่ตั้งไว้อย่างเง
1: ี
0: ้ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริงฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าๆเนี่ยไปได้รีบไปก่อนน้องพี่นะ
1: ค่ะ
0: ครับผมพี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับไปนู่นแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
1: ่ย้ายแล้วค่ะ
0: ก็หมดสิทธิ์เลือก
1: ัดสินเลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตามข่าวสารนะคะโอ้โหเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีรุ่ง
0: โ
1: อ้ค่ะกรุงเทพมา38ปี
0: ตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนเนี่ย
1: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลทีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลทีจำลองนะคะ
0: นะคร
1: ับ
0: ผม
1: นะคะก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้ส.ส.ภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบสั้นๆนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเคยนักข่าวถามอยู่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันนึงก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะลุงโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ด
0: จริง
1: เนาะค่ะ
0: เดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้โหนะข่มเลยเสียหนูข่มเลยฮะ
1: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะแม้ทั้งเรื่องการเว้นคืนที่ดินเรื่องของAI พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะงบอันเนี้ยนะคะนะคะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อ่ะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอ่ะ29นี้นะคะ29 30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิทย์ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI Passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมคุณกรวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดีอียินดีให้ตรวจสอบค่ะค่ะโอ้ในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องรุ่งจะตาม
0: เสด็จ
1: ไปฝรั่งเศส
0: ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
1: ้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
0: ครับผม
1: เออเนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
0: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
1: ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
0: ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
1: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเซียงเพียวด้วยนะคะน้องดง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะFacebook ของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
3: ค่ะ
4: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารมาวางล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะมีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะครับโอ้นะฮะก็
3: เลือดออกเลย
4: เลือดออกปากเลยพี่นะฮะสุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวนะฮะเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าคนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนอะไรก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนไม่มันก็เหมือนนะบางคนรำคาญมั้งนะ
3: ก็ใช่ก็เลยอู๋ใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
4: โหดไปครับผม
3: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การประเด็นนะคะคนก็ส่งต่อกันไปล่าสุด
4: ตอนแรกผมรู้ว่าข่าวผมรู้ว่าแบบผมรู้ว่าเฟคนิวส์นะผมรู้ว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
3: ก็ไปดูบินค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนรวมไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้ง3เรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในใบเสร็จเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียและนำไปบวกในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมใบเสร็จนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณสมบัติยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆก็ทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้พอตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเอง นะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
5: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
3: บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเออเหมือนกับ
2: ตายมุทงผิวสวย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
7: น้องน้ำหวานอิตาลีศรีวิชาญกุลนะครับ
6: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
7: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
6: เห็นคุณอภร
7: เอ๋ละวัน
6: ค่ะคุณอภรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักนึงแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะคะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัทรานิตคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
7: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok